0: แห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหา ที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างไปบ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์021111122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์021111122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
0: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติด
7: นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชี่เฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1ต่อ2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจน ขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
14: 1นาทีกับกปท
4: การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
0: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: นานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
17: สวัสดีค่ะ
2: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
17: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่าSME ไทยอะค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อ่ะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
17: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เราคิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะ
2: คร
17: ับแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
2: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
17: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
17: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการSME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
2: คำว่าจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
17: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
2: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
17: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมอะนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
3: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปั

0: ทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ19เสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
1: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอุริปัตสัมภาภาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
5: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
4: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
5: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบาย

0: ผ่านทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
1: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
3: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้ว่าการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
2: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
6: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ mm-hmm. เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ mm-hmm.ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
5: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนส ำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
7: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
8: รู้หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดด้วยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หลุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
14: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถอะใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงเช้าวันศุกร์ ช่วงเวลานี้แหละนะครับจนถึงเวลา 9:00 นนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับแล้วก็ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณสุดจินพงศิริศักดิ์เป็นช่างเทคนิคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้หลังจากที่เสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันไปก็มาพบกันในวันทำงานทำการตามปกตินะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับไปที่ปฏิทินข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพานิชมณีเวลา 15:00 นร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจุดดำเนินการจังหวัดเลยนะครับร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจุดดำเนินการจังหวัดเลยที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเลยนะครับเวลา 15:00 นนะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ปฏิบัติราชการตามปกตินะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6/2569ที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์สารกลางจังหวัดขอนแก่นครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ 9:30 นาทีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้องช่างหลวงสำนักงานโยธาธิการจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็ในช่วงบ่ายนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์อีกงานหนึ่งนะครับ 13:30 นาทีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับก็ปฏิบัติราชการตามปกตินะครับนี่คือปฏิทินการที่น่าสนใจประจำวันที่25พฤษภาคมครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับเอาไปดูอากาศกันสักนิดหนึ่งครับอากาศเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับมาดูพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับผ่านไปครับเปิดรายการด้วยเพลงบอกรักฝากใจสดใสรุ่งโพทองแล้วก็ตามด้วยถึงเธอผู้เป็นดวงใจนะครับตามคำแนะนำนะครับเพลงของสายสัญญานะครับก่อนที่จะฟังเพลงชุดต่อไปมาฟังข่าวนี้กันสักหน่อยนะครับเริ่มแล้วนะครับรัฐบาลเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าเริ่ม25พฤษภาคม ก็คือวันนี้แหละนะครับสมัครได้ทั้งผ่านแอปถุงเงินและก็ธนาคารกรุงไทยเมื่อวานนี้นางสาวอนันดาเพิร์ดวิวัฒนานะครับซึ่งก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40นี่นะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับรองโฆษกรัฐบาลได้กล่าวว่าร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับฟังให้ดีนะครับเขาแบ่งแนวทางออกเป็น3กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มที่1ก็คือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะ2นะครับกลุ่มที่2ร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหน่วยงานที่กำหนดนะและก็อันที่3กลุ่มที่3คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่เนี่ยนะครับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจะปรากฏบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทั้งนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนะครับนอกจากนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้านะครับรองโฆษกยังบอกอีกว่า
หากร้านค้าไม่มีข้อมูลการประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูลรัฐจะต้องได้รับการรับรองว่ามีการประกอบกิจการจริงจากเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครมอบหมายเพื่อให้การเข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันการสวมสิทธิ์นะครับรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการกำกับดูแลความโปร่งใสเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี่เป็นอีกกลไกสำคัญในการยกในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับเริ่มแล้ววันนี้ก็ดำเนินการได้เลยนะครับชุดต่อไปครับมาฟังที่ขอไว้ครับจากทุนทองใจนะเพลงที่มีชื่อว่ารักรังรักในจินตนาการนะครับแล้วก็ยายน้องน้ำขิงด้วยนะครับจากกาฬสินธุ์กับเพลงยอดรักสลักใจโชคดีที่รักเช่นครับ

0: ไปทำ
1: ยังไงแจ้งเบาะแสไปได้ที่1441นะคะตำรวจไซเบอร์แจ้งไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทางเมตานะคะที่ออกมาแถลงนะเรื่องของเนี่ยแหละที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์เขาสั่งค้านให้กองบังคับการตรวจสอบนะคะดำเนินการเรื่องของ URL ต่างๆว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะก็ถ้าหากพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะก็มีการออกมาแถลงการจากเมต้าอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะคะมีการลบเนื้อหาดังกล่าวแล้วแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรานะคะซึ่งเป็นทางโฆษกจากเมต้านะคะที่มีการออกมาแถลงนั่นเองค่ะ
2: เมต้าก็คือหน่วยงานหลักของทางการผลิต Facebook
1: ถูกต้อง
2: ตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้นะคะนำกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับ Mobile Competition Clinic นะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะคุณมนยศวัฒนภูติค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ครับท่านกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครับคืออะไรครับ
7: กิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกก็คือว่าเราเองอ่ะเห็นว่าผู้ประกอบการนะครับซึ่งเขาเป็น SME ซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดความรู้เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าสำนักงานเองก็เลยจัดกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกขึ้นมาก็คือว่าเราลงพื้นที่เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับที่อยู่ในต่างจังหวัดครับ
1: ค่ะ
7: ท่านคะเรามีวัตถุประสงค์ครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะท่านคะ
7: อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับ ผู้ประกอบการให้รู้จักกฎหมายเรานะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่เราลงพื้นที่ไปทำกิจกรรม Mobile Competition Clinic ครั้งนี้คะ
7: ครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องของการค้าที่มันถูกเอาเปรียบนะครับเพราะที่ผมลงไปเนี่ยบางผู้ประกอบการก็ถูกเอาเปรียบทางการค้าแหละเขาเองไม่ทราบว่าถ้าเขาต้องการหาคนปรึกษาเนี่ยหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานที่เขาจะปรึกษาได้นะครับอ
1: ัน
7: นี้ก็จะให้เขาทราบถึงสำนักงานแข่งขันทางการค้าด้วยว่าสำนักงานการแข่งขันทางการค้านั้นเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือความไม่เท่าเทียมในการค้าของผู้ประกอบการครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานเนี่ยมีการมองยังไงครับในเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ครับ
7: คือเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนของผู้ประกอบการหลายๆรายเข้ามาในสำนักงานนะครับทีนี้เราก็พบว่าบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ปัญหานะครับแต่ว่าไม่รู้จะร้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกระบวนการทางกฎ

คุณฟังครับสนใจชื่นชอบเสียงเพลงที่มีความเพราะนะครับติดตามได้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญพิมูลครับผู้ดำเนินรายการทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์แนะนำเพลงครับนะหมายเลขในห้องส่งนะฮะ043-236726นะครับ043-236726นะครับคุณผู้ฟังที่สอบถามเรื่องของการรับสมัครอบรมนวดนะของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นนะครับก็สนใจไปติดต่อสอบถามกับหน่วยงานนี้โดยตรงเลยนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปที่สนามบินนานาชาติขอนแก่นนะผ่านไปดำเนินการนะครับภารกิจบางอย่างนะครับที่นั่นนะครับไปเห็นเกาะกลางถนนทางเข้าสนามบินแม่ทำไมรกร้างขนาดนั้นนะครับรกรุงรังนะครับมากมายครับวัชพืชขึ้นเต็ม

ข่าวของการจัดงานสปอร์ตทัวริซึมนะครับบูมเศรษฐกิจเปิดศึกเรือเร็วเป็นศึกเรือเร็วสากล BGC Power Boat 2026นะจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละพูดถึงหน่อยนะครับที่บึงหนองโคตเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับถือว่าโอ้โหเป็นงานใหญ่นะมีท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นไปเป็นประธานเปิดแข่งขันเรือเร็วสากล BGC Power Boat Grand Prix 2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่23ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วทางน้ำนี่ไปร่วมชมการแข่งขันอย่างเรียกว่าคึกคักหนึ่งแน่นเลยทีเดียวนะครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านบอกว่าจังหวัดขอนแก่นนั้นมีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะครับทั้งด้านระบบคมนาคมสนามบินโรงพยาบาลที่พักและก็แหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งก็ถือเป็นจุดแข็งสำคัญในการผลักดันให้ขอนแก่นก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาและการท่องเที่ยวของภูมิภาคนะครับท่านรองยังบอกอีกว่าความสำเร็จของการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลและก็ภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในจังหวัดขอนแก่นโดยมีเป้าหมายพัฒนาบึงหนองโคตให้เป็นแลนด์มาร์คด้านกีฬาทางน้ำและก็การท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภาคอีสานนะครับทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นคาดหวังให้การแข่งขัน BGC Power Boat Grand Prix จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองกีฬาและเมืองอีเวนต์ระดับนานาชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปนะหลายท่านคงจะไปดูความคึกคักนะครับของการแข่งเรือเร็วในครั้งนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาฟังเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับเพลงนางลืมทะเลนี่ของชาตรีศรีชนนะครับบัวจากหนองกรุงศรีนะครับมอบไปยังทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณกระแตขาวจากกระนวลนะครับยายน้องน้ำขิงจากกระสินนะครับสาวคุมภาวาด้วยนะครับฟังด้วยกันนะนางดื่มทะเลของชาตรีศรีชนแล้วก็อีกเพลงนึงครับสมสารไม่ใช่ของนักร้องชื่อดังนะครับที่เราเห็นเขาร้องสมสารแต่เป็นสมสารของชาตรีศรีชนนะครับเอาต่อกันเลยนะครับ

ครับนี่คือสมสารของชาตรีศรีชนนะครับส่วนสมสารของเสกโลโซนั้นอีกอย่างหนึ่งนะขอบคุณมากครับคุณฟังครับกับเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับในรายการนี้ติดตามได้นะครับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 kHz นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนให้ได้ทราบกันเขาบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะจะเปิดในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่เขาปิดฟื้นฟูธรรมชาติและก็ระบบนิเวศเพื่อให้พื้นป่าและก็เส้นทางท่องเที่ยวกลับมาสมบูรณ์พร้อมรองรับสายมูและก็สายผจญภัยที่รอคอยการกลับไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถ้ำนาคาตั้งอยู่ในภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬนะครับที่โดดเด่นทั้งในด้านความงดงามทางธรรมชาติและก็ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งทั่วประเทศนะครับไฮไลท์สำคัญของถ้ำนาคาก็คือลวดลายบนพื้นผิวหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าอะไรนี่ซันแครกนะครับกระบวนการกัดกร่อนของหินตามธรรมชาติทำให้เกิดร่องรอยแตกเป็นลวดลายสวยงามประกอบกับรูปร่างของแนวหินที่โค้งตัวคล้ายพญานาคกำลังขดตัวจนกลายเป็นภาพลักษณ์เป็นภาพอันน่าอัศจรรย์และก็สร้างแรงสตาให้กับผู้คนได้กลับมาเยือนเอาอย่างไรก็อย่าลืมไปแล้วกันวันที่1มิถุนายนนี้นะครับไปเลยนะครับไปท่องเที่ยวกันมาปิดท้ายกันด้วยชุดต่อไปนี้เลยนะครับสาวน้ำพองสะอื้นนี่จินตนาภูลลาภนะครับสาวกุมภวานะครับเป็นผู้แนะนำมานะครับมอบไปยังคุณกระแตขาวที่กระนวลนะครับยายน้องน้ำขิงที่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็คุณบัวนะครับน้องกรุงศรีด้วยนะครับฟังพร้อมๆกับแฟนเพลงทุกท่านนะครับและอีกเพลงหนึ่งครับนี่ยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่นะครับนะที่แนะนำเข้ามาเนาะสองเพลงนี้ผ่านไปนะครับวันนี้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพียงบุญลาท่านไปนะครับพร้อมกับช่างเทคนิคของเราคุณสจินนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิงเยาว์ปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าฉันออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
9: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโด โดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวรรณรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดใช้ผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: เมื่อยามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอะไรอีกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
16: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอ และวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
17: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
19: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
20: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

เพลงจากกรุงเพชรแหลมสิงห์ชื่อเพลงคนเหมือนกันและเมืองมนสมบัติเจริญครับรักแฟนคนเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกับผมอนุมธงชัยเช่นเคยครับในช่วงระยะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะครับมีเพลงลุกทุ่งให้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจวันนี้ใหม่ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีหลายคนบ่นว่าเพลงที่เปิดเนี่ยในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยรู้จักกันเลยว่างั้นเอาเป็นธรรมดานะฮะถ้าเป็นเพลงเก่าเนี้ยแม้แต่ผู้จัดเองก็ยังเกิดไม่ทันนะฮะเอาวันนี้วันที่25พฤษภาคมเป็นวันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวาระเฉลิมฉลองที่น่าสนใจมากมายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศไทยครับลองมาดูไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเรื่องของวันสำคัญประจำปีครับวันแอฟริกาตรงกับวันที่องค์การเอกภาพแอฟริกาก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2506เพื่อสนับสนุนการยุติการล่าอาณานิคมในทวีปแอฟริกาและวันนี้วันเด็กหายสากลเริ่มต้นขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กชายอีธานแฟตในนิวยอร์กเมื่อปีพุทธศักราช2122ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวันรณรงค์ระดับสากลเพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาเด็กหายครับเช่นกันครับวันนี้วันชาติอาร์เจนตินาวันแห่งการรำลึกถึงการปฏิวัติพฤษภาคมในปีพุทธศักราช2353ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งรัฐบาลอิสระของอาร์เจนตินาครับอีกหนึ่งก็คือวันเอกราชจอร์แดนครับรำลึกถึงวันที่ประเทศจอร์แดนได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจากสหรัฐอาณาจักรในปีพุทธศักราช2489ครับแม่วันนี้พูดถึงแล้วน้ำลายสออ่ะวันวายแห่งชาติครับแม้จะเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาแต่เป็นวันที่ทุกคนรักวายหลายประเทศนิยมใช้เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองเครื่องดื่มชนิดนี้ครับท่านเคยดื่มไม้ไวน์อ่ะก็เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมครับ

วงจันทร์ไพโรจน์ครับชื่อเพลงสาวชาวนาเสรีรุ่งสว่างฮะหนึ่งงานเพลงเช่นกันครับชื่อเพลงเทพธิดาพาสิ้นครับสองงานเพลงนี้เป็นที่นิยมของมิตรแฟนเพลงในยุคก่อนๆมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพธิดาพาสิ้นเสรีรุ่งสว่างนั้นสร้างชื่อเลยทีเดียวเอาเป็นว่ายังไงเสียก็นั่นคือเรื่องเพลงเรามาดูเหตุการณ์สำคัญในอดีตครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเมื่อปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระปริมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงถวัลย์ราชสมบัติซึ่งพระองค์ได้รับการบวรราชาภิเษกให้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับวันนี้เช่นกันครับเป็นเปิดใช้งานคลองดำเนินสะดวกเมื่อปีพุทธศักราช2411คลองดำเนินสะดวกเปิดใช้งานเป็นวันแรกในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและตลาดน้ำที่สำคัญของไทยจนถึงปัจจุบันครับเช่นกันวันนี้เจ็ดสี่โอเว่นสร้างประวัติศาสตร์กรีฑาโลกในปีพุทธศักราช2478นักกรีฑาชาวอเมริกันสร้างผลงานระดับตำนานด้วยการทำลายสถิติโลก3รายการและทำสถิติเทียบเท่าอีก1รายการภายในระยะเวลาเพียง45นาทีเท่านั้นเองครับวันนี้จอห์นเอฟเคนเนดีประกาศเป้าหมายพิชิตดวงจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2504ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศวิสัยทัศน์ต่อหน้าสภาของเกรดถึงเป้าหมายในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และเดินทางกลับโลกอย่างปลอดภัยก่อนสิ้นสุดทศวรรษโอ้โหวันนี้วันสำคัญเยอะนะฮะเอาวันนี้เช่นกันครับภาพยนตร์ Star Wars ภาคแรกเข้าฉายเมื่อปี2520มหากาพย์ภาพยนตร์ใส่ฝ่ายของจอร์จลูคัสอย่าง Star Wars นะฮะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกและพลิกโฉมวงการภาพยนตร์ไปตลอดกาลครับอีกสักเรื่องก็แล้วกันวันนี้การเสียชีวิตของจอร์จฟอยเมื่อปีพุทธศักราช2563เหตุการณ์ในเมืองมินนิแอปโพลิสสหรัฐอเมริกาที่จุดประกายให้เกิดการประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและผลักดันแคมเปญ Black Lives Matter ครั้งใหญ่ที่เป็นครั้งใหญ่ไปทั่วโลกนะนั่นคือเหตุการณ์เมืองมินนิแอปโพลิสสหรัฐอเมริกานั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเราเก็บมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะต่อจากนี้ไปครับไปคุยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวช่วงนี้มี2งานเพลงนะฮะให้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจ2งานเพลงนี้ถูกใจหรือไม่นั้นถ้ายังไม่ถูกใจก็โทรมาขอเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0850064400นะครับ

ครับนั่นคือเพลงของบุปผาสายชนชื่อเพลงหวานลมฝากรักส่วนสอนชิรีศรีประจวบครับหวานเป็นลมขมเป็นยาสองงานเพลงผ่านไปครับบททีนี้ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีเราไปดูภาพรวมก่อนนะครับอาทิตย์ต่อไปหรือวันต่อไปเราค่อยไปไล่เรียงทีละอย่างนะภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความงามทางธรรมชาติทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนอุบลราชธานี 1. วัดสิรินทรวรารามภูพร้าวหรือวัดเนินแสงวัดสวยบนเนินเขาในอำเภอสิรินธรไฮไลท์ที่สำคัญคือภาพกิจกรรมต้นกะหล่ำปลีพฤกษ์ด้านหลังพระอุโบสถที่จะเรืองแสงเป็นสีเขียวงดงามในยามค่ำคืนนอกจากนั้นก็ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งครับ 2. อุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ในอำเภอโขงเจียมเป็นจุดที่สำคัญสามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนใครในประเทศไทยจุดชมวิวผาชนะใดก็ยังเป็นไฮไลท์ที่สำคัญคือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปีเรื่องรายอาเรียงรายอยู่ตามหน้าผาหินสายเนื้อแม่น้ำโขงอีกแห่งหนึ่งครับประทับใจผู้จัดเองเนี่ยอยากจะไปแต่ไม่มีโอกาสนะครับคือ 3,000 โบก

โดดเด่นด้วยพระธาตุเจดีย์สีมหาโพธิ์สีทองอร่ามและวิจิตรการตาซึ่งสร้างจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธกยาประเทศอินเดียเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพระพุทธศาสนาแห่งที่6ครับน้ำตกแสงจันทร์น้ำตกลงรูนั่นเองน้ำตกที่มีความแปลกตาและมหัศจรรย์ตั้งอยู่ในอำเภอโขงเจียมสายน้ำจะไหลลอดผ่านรูหินผาขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างหากมองดูจะคล้ายกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาถ่ายรูปออกมาสวยมากครับโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนแห่งที่6ครับคุณประปังครับคือจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่อำเภอโขงเจียมเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลไหลรวมกับแม่น้ำโขงทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าโขงสีปูนมูลสีครามครับซึ่งสามารถมองเห็นสีของแม่น้ำสองสายที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนจุดที่7ครับเขื่อนสิรินธรนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มันมีบรรยากาศดีมากมีจุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่และปัจจุบันยังมีไฮไลท์ใหม่ก็คือโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งเดินชมธรรมชาติให้คุณได้ถ่ายรูปร่วมกันเยอะแยะครับแห่งที่8ครับทุ่งสีเมืองสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองและมีต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติสีทองขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีเลือกไปชมเลือกไปดูได้นะครับในพรุ่งนี้เราไปเจาะรายละเอียดต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวสักวันละแห่งก็พอหรืออย่างมากก็2แห่งเอาฟังเพลงดีกว่าครับ

ิดถึงอุบลนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาระพินภูไทยครับปลาก่อนความโกหกคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอชิงนำเรื่องราวประวัตินักร้องที่เคยโด่งดังมาฝากเพราะว่าถ้ารอพรุ่งนี้หรือมื้อรื่นเนี่ยอาจจะลืม เพราะว่าสคริปต์ที่ดำเนินรายการของเรานั้นไม่ตายตัวครับปองปีดาครับวันนี้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงสูงกว่ายอดตานกับวลีเด็ดกูเกิดมาเพื่อร้องเพลงฮะปองปีดาเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีมีความพิเศษตรงที่ร้องเพลงเสียงสูงได้ดีเนื่องจากมีปอดใหญ่เขาเคยประกาศประโยคเด็ดว่ากูเกิดมาเพื่อร้องเพลงนอกจากนั้นก็ยังแต่งเพลงที่ฝีมือดีจากดินแดนที่รับสูงเขาสร้างสรรค์ผลงานเพลงเอาไว้มากมายและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักดินแดนบ้านเกิดอย่างยิ่งเมื่อเป็นผู้ที่ร้องเพลงที่บอกเรื่องราวถึงแม่น้ำโขงเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทยปองบิดามีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงสาวฝั่งโขงปองบิดามีชื่อจริงว่าคำปันผิวขำเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2475ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจบการศึกษาชั้นม.2 แผนกช่างไม้ที่โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นซึ่งปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นนั่นเองซึ่งในระบบนี้เป็นระบบชั้นสูงสุดคือม.3แต่ปองปีดาให้ผลที่ไม่ได้เรียนจบว่าขี้เกียจเรียนขณะที่ลึกๆอาจจะเป็นเพราะการอยากจะเป็นนักร้องนั่นเองปองปีดาของเรานะมีหลายคนถามถึงมาเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงของสมยศทัศนพันธ์เป็นอย่างมากและจะคอยจำเนื้อเพลงจากรถขายยาที่เข้ามาในหมู่บ้านหรือไม่ก็จากหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนอกจากนั้นเขาก็ยังตระเวนประกวดร้องเพลงเวทีต่างๆและก็กวาดรางวัลมาเสียมากด้วยความช่วยเหลือของเพลงบทเรียนชีวิตและเสน่ห์แม่นางของสมยศทัศนพันธ์เมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นปองปีดาหนุ่มรูปร่างผอมดำก็ตัดสินใจเข้าในกรุงเทพเพื่อตามหาฝันในการเป็นนักร้องของเขาด้วยความช่วยเหลือของพนักงานไฟฟ้าที่มาอยู่ที่บ้านเพื่อสำรวจติดตั้งไฟฟ้าเมื่อมาถึงกรุงเทพพนักงานไฟฟ้าคนนั้นก็พาปองปีดามาฝากที่วงสมยศและวงอื่นๆอีกหลายวงตั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธเสียทั้งหมดจนผู้อุปการะต้องยอมโบกธงเลิกลาไปบางตำราบอกว่าเขาเคยมาสมัครเป็นนักร้องวงดุริยางทหารอากาศด้วยและปองปีดาต้องไปขายแรงงานเป็นกรรมกรโรงเลื่อยย่านเกลียกลายเพื่อหาเลี้ยงชีพและต่อมาเมื่อครูสุดใจเจริญนัดครูมวยแห่งค่ายมวยเกตสงครามเห็นแววจึงชวนมาหัดชกมวยและหารายได้เสริมด้วยการตะเวนชกมวยในเมืองหลวงและปริมณฑลใช้ชื่อว่าวิเชียรสิทธิ์จำเนียนครับและก็มีสถิติการชก25ครั้งไม่เคยแพ้ใครโดยครั้งแรกชนะน็อกที่บ้านแผนแต่ปองปีดามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องมากกว่านักมวยจึงตัดสินใจเลิกชกตะเวนประกวดร้องเพลงต่อก่อนจะมาขออาศัยอยู่กับพระที่วัดบางอ้อต่อมาได้ไปเป็นคนงานส่วนโยธากรมช่างอากาศบำรุงแถวบางซื่อแต่ก็มักจะหลบงานเพื่อออกไปประกวดร้องเพลงตามงานวัดแถวนั้นด้วยนะฮะแล้วก็มักจะคว้ารางวัลเป็นประจำนอกจากตระเวนประกวดร้องเพลงอยู่ระยะหนึ่งและกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นก็วานเพื่อนให้พาไปฝากกับครูนาฏถาวรบุตรหัวหน้าวงดนตรีโรงยาสูบที่คลองเตยและก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับรับใช้ครูพร้อมติดตามไปกับวงดนตรีและได้ร้องเพลงเมื่อนักร้องขาดจนถึงขั้นได้ร้องเพลงออกอากาศที่กรมประชาสัมพันธ์และก็ฝันจะได้เป็นนักร้องอัดแผ่นระหว่างนั้นบิมอิทธิกุลและสกลเรืองสุขได้ร่วมกันแต่งเพลงเขมรพวงใ
ร้องด้วยครับขออนุญาตตัดตอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะประวัติของคุณปองปิดายาวนะฮะเอาไว้ฟังในตอนที่2พรุ่งนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดกับผมธงชัยรายการชุมชนคนลุกทุ่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
12: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
13: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการน างสาวอรไทยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิธรัตนาชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
14: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043 306 268

0: สวัสดีครับชาวดีไอคอกแท็กพวกเราจะรวยไปด้วยกัน
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอส
2: เพียงคุณเปิดบินกับเรา
3: เริ่มต้นคนละ 2,500 เท่านั้น
2: ไม่ต้องสต็อกของ
3: แค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีม
2: แค่นี้
3: ก็รวยกันหมดแล้ว
2: yeah!
1: ไม่ต้องสต็อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอดไงล่ะอย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทำกันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองการจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง
4: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
6: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชัยวีรกูลและท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพ่วงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่กันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพ่วงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
5: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
7: กับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับ ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียงช่างเทคนิคFacebook Live และ TikTok นี้นะคะโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะนายธเนศสุริกันและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางมทร. อีสานเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี้ละค่ะแล้วก็น้องๆจากทางอาชีวะขอนแก่นด้วยนะคะทุกท่านนะคะที่รับฟังพวกเราผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถรับชมพวกเราแบบเรียวๆด้วยเลยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะแล้วก็สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งเพจค่ะ AM 621 KK ไปพร้อมๆกันได้นะคะนอกจากหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็สามารถรับชมพวกเราผ่านทางหน้าช่อง TikTok ได้ด้วยนะคะชื่อช่องว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีและภาษาอ้อมป้อมค่ะใครรับฟังรับชมพวกเราทางไหนสะดวกทางไหนสามารถเข้าทางนั้นได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะจากทางภาคอีสานก็มีข้อมูลหลากหลายในพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังที่รับฟังพวกเราจากทั่วทุกภูมิภาคนะคะได้รับข้อมูลจากทางภาคอีสานวันนี้เราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไปกันที่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นข่าวดีของชาวอีสานของเรานะคะหนึ่งเดียวในไทยภาพสลักนูนต่ำนารายบรรทมศิลป์ใต้น้ำอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมาเปิดภาพความสวยงามภาพสลักเดียวในไทยที่ปรากฏบนลำน้ำธรรมชาตินารายบรรทมศิลป์ใต้น้ำกลางป่าอุบลราชธานีที่มีอายุนับพันปีค่ะพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์ค่ะแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันสำรวจและเปิดเส้นทางลาดตระเวนศึกษาธรรมชาติจากฐานพระใหญ่กรมทหารพรานที่23บริเวณสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจั่นอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยใช้เส้นทางดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยใช้เดินทางขึ้นไปสักการะพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำแห่งเดียวของประเทศไทยเป็นการเปิดเส้นทางในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่ข้อมูลจากทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีก็บอกว่าภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์ตั้งอยู่บริเวณวังน้ำบนลำน้ำลำโดมใหญ่พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมและอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานีภาพสลักแล้วก็รูปแบบทางศิลปะสลักเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวานอนบนลำตัวของพระยาอนันตนาคราช3เสียรที่ปลายเท้าสลักเป็นรูปนางลักษมีพระนาภีสลักเป็นสายยกขึ้นพร้อมกับรูปวงรีที่ยังไม่ได้แกะสลักรายละเอียดมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวอายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15-16 ค่ะคาดว่าคนโบราณใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมหรือว่าบวงสรวงบูชาหรือเป็นสถานเป็นศาสนานะคะของทางอีกทางหนึ่งนะคะที่เรายังต้องศึกษาวิจัยกันอยู่นะคะเป็นสถานที่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังโดยมีคติความเชื่อว่าสายน้ำที่ไหลผ่านพระนารายณ์พระองค์ของพระนารายณ์ท่านนะคะเป็นสายน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังชุมชน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันนะคะโบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศิลปากรที่9ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมและอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยในพื้นที่ของเทือกเขาพนมดงรักตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในทุกๆปีในช่วงเดือนมีนาคมนะคะระดับน้ำบริเวณวังวนลำน้ำลำโดมใหญ่จะลดลงจนเผยให้เห็นถึงองค์พระแล้วก็ให้เห็นตามที่เราเห็นนะคะคือได้เห็นของพระองค์ท่านนะคะในรูปของการนอนของพระนารายณ์บรรทมศิลป์นี่นะคะแล้วก็จนถึงณตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีนะคะจนได้มาเป็นพิธีสำคัญที่ดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาเยือนเป็นประจำทุกปีค่ะภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์ถูกค้นพบเมื่อปี2521ที่มีชาวบ้านแค่ดอนนะคะหมู่1ตำบลโดมประดิษฐ์ออกหาปลาและหาอาหารป่าขณะที่กำลังหาปลาอยู่นะคะชาวบ้านได้พบภาพสลักอยู่บนแผ่นหินที่อยู่ใต้น้ำด้านขวาของลำโดมใหญ่บริเวณวังมนจากข่าวสารแล้วก็ความเชื่อที่ได้พบภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยก็เลยทำให้ทราบถึงสำนักพระราชวังนะคะเมื่อปี2534ที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์ทรงดำเนินโดยทางเท้าระยะทางกว่า14กิโลเมตรนะคะทุกท่านคะใช้เวลาในการเดินประมาณ5ชั่วโมงเลยนะคะสร้างความปลื้มปิ่มให้กับชาวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์ถือเป็นภาพสลักเดียวในประเทศไทยที่ปรากฏบนลำน้ำธรรมชาติซึ่งจะจมอยู่ใต้น้ำเวลาน้ำหลากและช่วงหน้าแล้งในเดือนมีนาคมถึงเมษายนเมื่อน้ำลดถึงจะมองเห็นภาพสลักนี้นั่นเองนะคะที่คุณผู้ฟังเห็นนะคะอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภาพที่เหล่าเจ้าหน้าที่นะคะไปทำพิธีนะคะบวงสรวงนะว่าน้ำลดแล้วเห็นองค์พระนารายณ์บรรทมศิลป์แล้วนะคะรวมทั้งเป็นเหล่าราษฎรประชาชนในพื้นที่นะคะก็ได้มีการไปขอพรนะคะไปกราบไหว้นะคะหรือไปชมกันด้วยตาเนี่ยแหละณตอนนี้นะคะทางเหล่าเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการบูรณาการกันนะคะในหลายๆภาคส่วนเพื่อที่จะเตรียมให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากทางข้อมูลของทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวกาฬสินธุ์และธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาช่องเขาคู่เขาขาดพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นาไคร้วัดภูด่านไหห้วยสังแคบและน้ำตกผาลี่กาฬสินธุ์มีดีค่ะนางถภัทรดาทะนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนจากทางสภาหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนจากทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าของเพจกาฬสินธุ์ซิตี้นะคะสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยู่ที่ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวกาฬสินธุ์โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายในการสำรวจเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวน6จุดค่ะซึ่งจุดที่1นะคะคุณผู้ฟังค่ะคือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาหรือวัดสวนธรรมปิติสิโรขออภัยค่ะวัดสวนธรรมปิติสิริจันโทซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแกแปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นจุดเช็คอินของสายมูแล้วก็เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทโดยสถานที่แห่งนี้นะคะมีความโดดเด่นด้วยรูปปั้นหลวงปู่ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยนะคะจากนั้นก็เดินทางไปต่อนะคะจุดที่2ก็เพื่อไปสัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติและเส้นทางตัดผ่านภูเขาอันสวยงามที่ช่องเขาคู่เขาขาดซึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็แลนด์มาร์คถ่ายรูปยอดนิยมบนทางหลวงหมายเลข12ค่ะแล้วก็เป็นรอยต่ออำเภอกุชินารายของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพร้อมทั้งอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ และจุดที่3นะคะพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นาไคร้แหล่งขุดพบซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยค่ะแล้วก็มีไดโนเสาร์จำลองเคลื่อนไหวได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปจุดที่4กันเลยนะคะเป็นพุทธสถานภูดานไหหรือว่าวัดถ้ำมรกตซึ่งเป็นวัดป่าบนยอดเขาที่มีแวดล้อมด้วยธรรมชาติเงียบสงบและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรการตาค่ะเหมาะสำหรับสายบุญแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมและก็ธรรมชาตินะคะโดยวัดตั้งอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เราไปกันจุดที่5เลยค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยสังแคบอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำบรรยากาศเงียบสงบโอบล้อมไปด้วยวิวภูเขาที่สะพานคู่แฝดที่เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตและก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับแก้วเบญจรัตน์พุทธอุทยานกลางน้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะจุดสุดท้ายค่ะจุดที่6นะคะตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นน้ำตกที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำผ่านหินทรายขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นโตรกทานหินโค้งเว้าสลับซับซ้อนโดยสายน้ำจะไหลผ่านรอยแยกของซอกเขาเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาจนได้รับการขนานนามว่าแกรนด์แคนยอนแห่งอีสานค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้แวะเยี่ยมชมและอุดหนุนหมูทุบเนื้อทุบซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในอำเภอสมเด็จอีกด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าและก็ทีมงานนะคะก็บอกว่าทางท่านผู้ว่านะคะได้มอบหมายให้ท่านรองเข้าดูแลและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์ตามแนวคิดกาฬสินธุ์มีดีโดยการดึงดูดจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์มาสะท้อนให้นักศึกษานักท่องเที่ยวและชาวบ้านนะคะที่อยู่ในละแวกนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มรายได้นะคะให้กับทางพื้นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นในพื้นที่นั้นๆ นะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านรองผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวยังได้ให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงพัฒนาและการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในดูแลสถานที่นั้นๆทั้ง6จุดอีกด้วยนะคะทั้ง6จุดนี้นี่นะคะที่ท่านรองได้ไปเที่ยวนี้นะคะก็เป็นจุดอันซีนก็ว่าได้นะคะของทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะใครอยู่ใกล้นะจุดไหนไปได้จุดนั้นเลยนะคะสวยทุกจุดเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งข้อมูลสุดท้ายนะคะของทางภาคอีสานของเราไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นค่ะภายใต้แนวคิด Open Eye ขอนแก่น to the World นะคะบริเวณบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะนางสาวสรสันนีวรรณพรนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นค่ะงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่20มาแล้วนะคะจนถึงวันที่22พฤษภาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำให้พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์โดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะที่มาร่วมกันเป็นจำนวนมากสำหรับโผการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มุ่งสร้างคุณค่าร่วมในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมหมอลำซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวของทางจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคุณผู้ฟังก็ประกอบไปด้วยขบวนพาเลตหมอลำคาร์นิวัลการแสดงแสงสีเสียงชุดการแสดง Open Eye ขอนแก่น To The World และการแสดงหมอลำศิลปินชื่อดังอย่างเช่นวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังรวมไปถึงตลาดวัฒนธรรมมักขอนแก่นเดย์นะคะในตลาดนี้นะคะก็มีการรวบรวมวัฒนธรรมชุมชนอาหารพื้นเมืองผ้าไหมสินค้าซีพอร์ตและโอท็อปพร้อมสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นอย่างเช่นอาจ๋าเมนูซออู้อ่อมเนื้อหิมรัวข้าวเกรียบแตงงาตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสเสน่ห์หมอลำและอัตลักษณ์อีสานอย่างเต็มรูปแบบตลอด3วัน3คืนในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนนะคะอยู่ใกล้ๆ ก็เชิญชวนเลยนะคะมาเที่ยวงานขอนแก่นหมอลำงานคาร์นิวัลหมอลำที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่ตระการตามากอยู่ข้างๆสถานีวิทยุของเรานี่เองนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็เป็นช่วงแรกนะคะในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีรอกันก่อนสักครู่นะคะแล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะ
5: สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
9: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมเนี่ยที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
5: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
10: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเคลียร์เราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จับมาจากเงินพวกนี
5: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต
8: ค่ะก็กลับเข้ามาสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าในวันนี้นะคะช่วงนี้คุยกับผู้รู้จริงค่ะเราอยู่กับสาวสวยข้างๆดีเจตอนนี้นะคะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะพิสมัยสุรการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพทำนานการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องตับอักเสบ B และ C ค่ะ
8: ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็กำลังเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะพี่พิสมัย
11: ใช่ค่ะเพราะว่าตับอักเสบ B และ C นะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของทำให้เกิดมะเร็งตับเพราะว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในเพศชายเลยแล้วก็ในอันดับต้นๆในเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B นะคะมันจะพบในประชากรไทยนี่เยอะพอสมควรอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.5-3 นะคะคนในอดีตก่อนปี2535ตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไอ้ที่เป็นมะเร็งตับจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าตับอักเสบ B เนี่ยจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าในอดีตที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ลูกที่ออกมาร้อยละเกือบ90จะเป็นตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้และจะเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เขาจะอยู่แฝงตัวอยู่ในตัวเราจนคนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุ40หรือ50ปีเสียชีวิตจากมะเร็งตับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้อร้ายอยู่เพราะมะเร็งตับไอ้เพราะตับอักเสบ B เมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาจะทำให้เราเกิดภาวะตับอักเสบเมื่อตับอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆจะเกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งตับก็ตอนที่ใกล้แล้วระยะที่4แล้วแล้วก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นในปี2535เขาถึงมีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ Bให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาเด็กกลุ่มนี้เมื่อได้วัคซีนแล้วอัตราการเกิดมะเร็งตับที่เกิดจากตับอักเสบ B ก็ลดลงแต่รุ่นเราๆที่เกิดก่อนปี2535ตั้งแต่อายุ32ไอ้30เท่าไหร่ละ34อ่ะขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจ
12: ใช
11: ่ไม่มีสิทธิ์การตรวจคัดกรองว่าคุณติดเชื้อจากแม่ไห
12: ม
11: จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมีอาการตับแข็งแล้วมีอาการมะเร็งตับแล้วหมอไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็สายไปแล้วอีก6เดือนมะเร็งตับก็จัดการเราไปเรียบร้อยแล้วอ๋อ
12: แล้วอย่างนี้เราจะป้องกันตัวยังไงคะพี่สมัย
11: สาเหตุของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกร้อยละ60เนี่ยไอ้ร้อยละ90เนี่ยเราก็ลดลงเรียบร้อยแล้วแต่ในการป้องกันนะคะตับอักเสบ B มีข้อดีคือตับอักเสบ B มีวัคซีนป้องกันเหมือ นที่ลูกๆเราได้รับตอนแรกเกิด2เดือน3เดือนแล้วไอ้2เดือน4เดือน6เดือน
12: ค
11: ่
12: ะ
11: วัคซีนป้องกันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรา
12: แล้วเกิดก่อน
11: ที่เกิดก่อน
12: เกิดก่อนวัคซีน
11: เกิดก่อนวัคซีนเกิดก่อนปี2535ก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไห
12: ม
11: ถ้าภูมิคุ้มกันคือเราเคยติดเชื้อแล้วเราหายเองแล้วตับอักเสบ B ดีคือเขาจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสองเราสามารถคัดกรองได้ปัจจุบันนี้ด้วยความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเราได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์การคัดกรองตับอักเสบ B ให้กับประชาชนค่ะคือตั้งแต่ปี2567กรมควบคุมโรคได้ผลักดันในเรื่องของการสิทธิ์การเข้าถึงการคัดกรองโดยที่ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535สามารถเข้ารับการคัดกรองการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวเองติดเชื้อตับอักเสบ C ไออักเสบ B หรือไม่ได้1ครั้งฟรีได้1ครั้งฟรีที่ไหนได้บ้างคะที่รพสตใกล้บ้านได้ที่โรงพยาบาลชุมชนได้โรงพยาบาลศูนย์ได้ท่านใกล้ที่ไหนให้ไปคัดกรองที่นั่นได้เลยเมื่อการคัดกรองนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นถ้าท่านพบว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบ B ท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได
12: ้
11: การรักษาตับอักเสบ B เขาก็จะมียาในการรักษาซึ่งยานี้ก็อยู่ในแหวนยาบัญชีหลัก
12: บัญชีหลัก
11: ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปกินอาหารเสริมขอให้ท่านไปคัดกรองที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านท่านก็จะห่างไกลจากมะเร็งตับได้ค่ะเรื่องของการรักษาแต่ก่อนเข้าถึงการรักษายาก
12: ค่ะ
11: ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย
12: ์
11: ขอนแก่นแต่ทีนี้การรักษาทุกวันนี้นโยบายกรมควบคุมโรคของเราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดหายาและก็รักษาท่านที่โรงพยาบาลชุมชน

0: 100% ไหมการตรวจยืนยันเนี่ยเขาจะเป็นนับตัวไวรัสเลยเราเคยเจอมีเป็น20ล้านตัวในเลือด1หยดน่ะในเลือดที่เขาเอาไปตรวจน่ะมี20ล้านตัวมี30ล้านตัวโอ้เยอะมากแล้วเขาถ้าเรามีไวรัสในตัวจริงๆเขาจะบอกว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบซีแต่บางคนเนี่ยไปตรวจแล้วไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตัวเองเคยเป็นแล้วหายก็มีก็แล้วไปสบายใจได้พอรักปุ๊บเขาก็จะไปประเมินตับของท่านใช้เวลาแป๊บเดียวว่าเป็นยังไงตับมีโรคแทรกซ้อนไตดีไหมเอ็มไซม์ตับขึ้นไหมแล้วเขาจะไปดูว่าท่านเป็นโรคตับแข็งไหมถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วเขาจะมียาอีกตัวนึงให้ท่านกินเพิ่ม
1: อ
0: ี
1: กกระบวนการนึง
0: แต่ถ้าท่านเป็นมะเร็งตับแล้วเขาจะไม่รักษาท่านแล้วจะรักษามะเร็งตับเลยแล้วทีนี้เมื่อนั่นปั๊บเขาก็ได้ท่านกินยาไปวันละ1เม็ดผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีน้อยกว่ายาเบาหวานเพราะว่าเราไปเก็บข้อมูลคนที่กินแล้วพอเรากินยาครบไป84สัปดาห
1: ์
0: เขาก็จะเว้นไว้อีกไอ้84เม็ด12สัปดาห์เขาจะเว้นไว้พอเว้นไว้เสร็จอีก12สัปดาห์เขาจะนัดท่านมาตรวจมาตรวจว่าท่านกินไปแล้วหายไหมโดยที่เขาจะนับดูว่ามีไวรัสกี่ตัวกี่ตัวตรวจขนาดนั้นเลยนะคะ
1: ว่าจาก2ล้านเหลือเท่าไหร่
0: เหลือเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจาก2ล้านแล้วตายไปแล้วหมดเลยคือท่านหาย 100% แล
1: ้ว
0: ท่านหายแล้วเขาก็จะปล่อยท่านไปวันที่29เนี้ยค่ะเราจะไปคัดกรองตอนแรกเป้าหมายด้วยข้อจำกัดของหลายๆอย่างเนาะเราจะคัดกรองแค่300คนมีชาวบ้านสนใจมาคัดกรองประมาณ 1,800
1: รับได้แค่300
0: รับได้แค่300เพื่อเราก็พื้นที่พร้อมรพสตสสอโรงพยาบาลพร้อมทางกรมควบคุมโรคเราไม่พร้อมไม่ได
1: ้
0: เราก็เลยให้800
1: ก็ยังไม่พออยู่ดี
0: ก็ยังไม่พอแต่เราก็มีแผนที่จะทำแผนชุมชนในเขาวงว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ B และ C ซึ่งนำไปสู่มะเร็งเนี่ยมันคงไม่ได้มีเฉพาะภาคประชาไอภาคสาธารณสุขมันต้องมีบูรณาการกันทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนถึงเราจะไปเอามาคัดกรองเอายาให้กิน
1: แต่เขาไม่ออกมาหรอ
0: แต่ในชุมชนไม่ออกมาหรือรักษาหายแล้วคนในชุมชนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
1: ยังทำเหมือนเดิม
0: ก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแล้วเด็กอายุแค่18 19ที่เขาไปสักลายที่เขาไปฉีดยาเข้าเส้นแล้วเขาไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเขาก็จะไปแพร่เชื้อเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นการดำเนินงานในการป้องกันตับอักเสบ B และ C เนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งภาคประชาสังคมการบูรณาการกันแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยแต่ที่สำคัญประชาชนต้องมีความรู
1: ้
0: ความเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและออกมาในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จเขาจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมกินจะได้ไม่ต้องไปทำลายตับโดยการกินสมุนไพรเมื่อรักษาหายแล้วเขาจะได้รู้จักพฤติกรรมเสี่ยงที่เขาจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะปี62เราตรวจในเทศบาลนครขอนแก่น
1: เทศบาลนครค่ะ
0: 1,500 คนสคร. 7ก็คือกรมควบคุมโรคเราเนี่ยลงไปคัดกรองให้ท่านโชคดีที่ผู้บริหารของเทศบาลให้งบประมาณมา 1,500 คนเราพบว่าติดเชื้อเยอะที่สุดในพนักงานเก็บขยะ
1: เห็นไหม
0: ร้อยละ
1: เขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ร้อยละเกือบ10พนักงานเก็บขยะนะคะอันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วขอพูดหน่อยสงสารพนักงานเก็บขยะมากเพราะเราลงไปคัดกรองถึงบ่อขยะที่โนนทันนะคะปี62เราไปเจาะเขาน่ะมือเขาเป็นบาดเป็นแผลกว่าจะเจาะได้เราไปเห็นบ่อขยะเหม็นมากเราไปเห็นพฤติกรรมของเขาคือ
1: ใช้มือเนี่ยแหละ
0: ใช้มือแล้วพอเป็นแผลเราไปเจาะก็เจาะได้แล้วบ้านเราน่ะเวลาแยกขยะทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหลือแล้วก็พากันเอาออกนอกตัวตัวเองมีแต่ทิ้งไปแก้วก็ทิ้งไม้ลูกชิ้นท่านไม่เคยหักไม่เคยมัดท่านทิ้งลงไปเลยแล้วมันไปอยู่ในถุงขยะกว่าที่เขาจะไปจับแล้วใครจะรู้หรอว่าในนั้นมันมี
1: อะไรบ้าง
0: สำลีสิ่งที่พวกท่านใช้เข็มฉีดยาที่พวกใช้ยาเสพติดใช้เข็มต่างๆท่านคิดว่าเอาออกจากท่านไปแล้วแต่ท่านลืมคิดถึงพนักงานเก็บขยะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความสำคัญในตัวของฉันเองคิดว่าเขาเป็นคนที่เสียสละ
1: มาก
0: มากถ้าเขาไม่มาหาท่าน1วัน2วันบ่นให้เขาแล้ว
1: ค่ะด่าเขาแล้ว
0: ด่าเขาแล้วเหม็นแล้วแล้วเขาเก็บขยะน่ะการพักผ่อนของเขาไม่เพียงพออยู่แล้วเขาเก็บตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตื่นมาหาให้เราเก็บตั้งแต่ตี 2 ตี 3

0: แล้วกว่าเขาจะได้นอนรายได้เขาก็น้อยเขาก็ต้องไปหารายได้เสริมการพักผ่อนก็น้อยแต่เราก็ภูมิใจอยู่ปีนั้นเราไปหาพนักงานเก็บขยะมีบางท่านที่เราเอาเขาไปรักษาจนหายจนเขาได้ขอบคุณมีอสมแม่อสมบางคนที่เอาไปตรวจแล้วเจอก้อนที่ตับ1เซนผ่านมา3ปี4ปี5ปีก้อนมันก็ยังไม่โตก็ยังไม่โตก็ยังอยู่ที่1เซน
1: ยังอยู่ที่เดิม
0: แล้วเขาก็พาลูกในคนในครอบครัวเขาไปคัดกรองเราเห็นปี65ทางกรมควบคุมโรคมีชุดตรวจมาให้เทศบาลนครขอนแก่นก็รับ5,000
1: ค่ะ
0: 5,000 เราก็ตรวจไปได้ 4,000 กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอตรวจไป 4,000 กว่าเขาเราตัวคนติดเชื้อทั้ง B และ C รวมกันอยู่ที่144คน
1: ค่ะ
0: เราก็เอามาวางแผนการรักษาอาจารย์วัฒนาก็เอาไปอุลตราตรวจไฟโบสแกนคือดูว่าพังผืดตับเป็นยังไงเข้าสู่ระบบการรักษาอันนี้คือเทศบาลขอนแก่นเนี่ยคือนำร่องนะคะนำร่องตั้งแต่ปี62พอปี62นำร่องแล้วเราไปเสนอกับเวทีส่วนกลางปี63 64 65เขาก็มีนโยบายให้อปท.คัดกรองพอปี67 68เราก็นำข้อมูลตรงนั้นไปผลักดันนโยบายให้คนมีสิทธิ์ในการคัดกรองอันนี้คือเราทำตามกระบวนการแล้วยาในเรื่องของการรักษาที่ต้องรักษายุ่งยากเราก็ง่ายแล้วเอาไปเสิร์ฟท่านถึงบ้านเหลือแค่ตัวท่านนะคะที่จะเข้ามารับการรักษากับเราไหมถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: คนรู้สถานะตัวเองติดเชื้
1: อ
0: เข้าการรักษามีความรู้ป้องกันการติดเชื้อของตัวเองเราเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามะเร็งตับของเราจะลดลง
1: จะลดลงจนหายไปในที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: เราหวังว่าอย่างนั้น
0: เราหวังว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากให้สูญเสียคนด้วยมะเร็งตับเพราะเราสามารถป้องกันได
1: ้
0: แต่ถ้าในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือนะคุณทำตัวคุณตรงนี
1: ้แล้วแต่เลย
0: ค่ะแต่ตรงนี้น่ะเรามียาแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเหลือท่านแล้วค่ะออกมาคัดกรองออกมาคัดกรองออกมารักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อกลับมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศชาติในเรื่องของมะเร็งตับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ได้สูญเสียคนในครอบครัวที่เรารักและที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียงบประมาณในการรักษาด้วยเอางบประมาณที่รักษามะเร็งตับปีละหลายร้อยล้านเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็คนมีสุขภาพที่ดีและก็อยู่พัฒนาประเทศต่อช่วยกัน
2: วัยรุ่นครับไปยาวกันต่อครับ

เอาเพลงใหม่น้องอายเนาะเสียงแค่แต่แม่นชัดนั่นเพลงดีไซน์ของมนแคนครับผมห่วงบ่ถือเอาเพลงใหม่แท้น้องอายเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้วยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
9: นายภรดร ปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายประดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570สวิสาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่าง
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
11: edu.khonkan.phd.go.th
10: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
12: เทศกาลเดินทางสิไก่หื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปอเขาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปอพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปอ1186 Line Official @OIC Connect คอปปอคุ้มครองผู้เหตุประกัน
13: มาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียบรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไปช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเพิ่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเพิ่งท่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมันอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะที่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
6: สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะกับจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการพร้อมชมสดนะคะบนเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นนะหรือว่าผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมั่งธานีค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์กันแล้วนะทักทายกันหน่อยในการเสาร์อาทิตย์ก็คงจะชาร์จพลังเต็มที่นะคะอาจจะมีเวนิกะหรือภารกิจงานนอกจากงานราชการนะคะก็ยังมีเสาร์อาทิตย์นะคะมาทำงานบางท่านก็เข้าเวรประจำการเหล่านี้นะคะหรือเพิ่งออกจากการทำงานนี้ก็มีนะคะหลากหลายอาชีพเป็นกำลังใจใครที่ขับขี่ขับรถนะคะหลังจากเสร็จภารกิจค่ะอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยๆเปลี่ยนนะคะหรือ exhausted หรือไม่มีพลังอย่างไรนี่คือมานะคะมาพร้อมที่จะจอยกันหน่อยนะคะมาสร้างความสนุกสนานด้วยการบนคลื่นแห่งนี้สวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะคะแล้วก็เตือนทุกท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการสกิปแล้วกันใครที่ขับขี่ขับรถนะอาจจะมีง่วงเหงาเหานอนนอนไม่อิ่มนะบอกเนี่ยแป๊บเดียวก็จะถึงบ้านแล้วนะคะแต่ร่างกายของเรายังอ่อนเพลียซะเหลือเกินเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนการขับขี่นะคะไม่ให้มีอุบัติเหตุนะคะแน่นอนรายการนี้เน้นการขับขี่ขับรถอย่างปลอดภัยให้ระมัดระวังเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะ
7: ใช้ชีวิตในแต่ละวันนี่คือไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลือดตกยางออกบาดเจ็บนะคะแต่งตัวสวยหล่อออกไปทำงานนี่ต้องมาพลาดเธอเสียทีนะบอกวันนี้โอ้ยนะดวงสวยตั้งแต่วันแรกจริงๆก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทุกท่านนะคะของการใช้ยุทธยานพาหนะค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นที่เราจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยกันแล้วนะวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันก่อนเป็นเรื่องที่คนไทยทุกประเทศนะคะจะต้องรับสิทธิ์จากทางรัฐบาลหรือติดตามข่าวอยู่แล้วค่ะแน่นอนนะคะหลายท่านกำลังที่จะกดจิ้มๆบนมือถือใช่ไหมนะเพื่อที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิวันแรกค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันแล้วนะคะสธ.ขอนแก่นนะคะขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้นะคะให้ทุกท่านได้เข้าไปนะคะลงทะเบียนนะมาดูกันก่อนแล้วกันบางท่านบอกทำไม่เป็นทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรบ้างค่ะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะเปิดให้รับสิทธิ 4,000 บาทวันแรกนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันแล้วนะคะแล้วก็เช็คไทม์ไลน์ลงทะเบียนได้ถึงวันไหนใช้เมื่อไรและแนะนำวันนี้ค่ะลงทะเบียน3ขั้นตอนง่ายๆในขณะเดียวกันฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกดไลค์กดแชร์TikTok นะคะของน้องไอ้อายนะสวทขอนแก่นนะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆบอกนะคะรวมไปถึงน้องสวยของเรานะหรือว่าทีมงานสทขอนแก่นฝ่ายข่าวผลิตขึ้นมา TikTok สื่อโซเชียลเราเห็นไทยช่วยไทย plus นะคะนี่เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังนิดนึงก็เข้าใจปุ๊บปั๊บเลยนี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจนึงที่ทางสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนำข่าวสารเรื่องราวดีๆผ่านช่องทางสื่อโซเชียลนะคะให้ติดตามกันได้ง่ายๆค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะฟังค่ะเป็นการฝ่าวิกฤตไปด้วยกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนสำหรับคุณสมบัตินะคะของผู้มีสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วงเล็บ60ทับ40นี่คืออะไรนะคะ1ค่ะเป็นผู้มีสัญชาติไทย2มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะจ๊ะใคร18ปีอัพก็คือนี่แหละนะคะเข้าไปดูตรงนี้เลยนะคะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะไม่เป็นผู้ที่ถูกสคนะคะระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐค่ะนี่ข้อ4นี่คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกคืนเงินนะคะในโครงการของรัฐอะไรบ้างค่ะก็1นะคะเป็นโครงการคนละครึ่ง2โครงการคนละครึ่งระยะที่2 3โครงการคนละครึ่งระยะที่3นะคะ4โครงการคนละครึ่งระยะที่4และ5นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่5แล้วก็6นี่คือโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ถูกเรียกเงินคืนในโครงการดังกล่าวที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะข้อที่5นะคะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569นะชัดเจนนะคะตรงนี้แล้วใครบ้างนะคะอดรับสิทธิตรงนี้นะคะไทยช่วยไทย plus วงเล็บ 60/40 นี่ใครบ้างที่อดรับสิทธิโครงการนี้1ผู้ที่อดรับนะคะคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็น EDC นะคะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐบาลดังที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แหละเนาะแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ส่วนใหญ่นะคะอยู่ในอาชีพของผู้ถือบัตร EDC นั่นเองหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะคนละ 1,700 บาทรวมกับเงินที่รับอยู่แล้ว300บาทแต่ไม่แน่ใจล่าสุดนะคะที่บอกทางรัฐบาลเติมให้อีกจาก300บาท เพิ่มอีก100บาทก็น่าจะเป็น400บาทด้วยนะตรงนี้นะทำให้กลุ่มบัตร EDC หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้เงิน 2,000 บาทและจะไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plus นี่แหละเออนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วเขาเสียสิทธิ์นะคะแต่เขามีเงื่อนไขตรงนี้อยู่นะมีบัตร EDC ตรงนี้อยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าลงทะเบียนทำอย่างไรบ้างค่ะวิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วงเล็บ 60/40 3ขั้นตอนง่ายๆผ่านแอปเป๋าตังนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค้นหาก่อนแล้วพอเจอนะคะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมสีฟ้าๆนะคะก็จะมีคำว่าเป๋าตังนั่นแหละเป็นแอปเป๋าตังขึ้นมานะแล้วก็ให้กดรูปโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้หน้าแรกเป๋าตังหรือหน้าหลัก G wallet นั่นเองแล้วต่อจากนั้นเขาจะมีรายละเอียดคุณฟังคะรายละเอียดเงื่อนไขโครงการชัดเจนเลยและจะต้องกดตามเขานะจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนอันนี้รับรองว่าไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่ลายดึงดึงแน่นอนนะคะลองดูนะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าก็แล้วกันเนาะกรณีที่ได้รับสิทธิ์ที่ไทยช่วยไทยพลัสนี่จะขึ้นข้อความอย่างไรนะคะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะหากลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จนะหน้าจอจะขึ้นแสดงข้อความว่าคุณได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บ 60/40 แล้วเริ่มต้นใช้สิทธิได้นะคะในวันที่1มิถุนายน2569อันนี้คือตรงเป๊ะเลยนะตามรายละเอียดเลยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้ากันต่อนะว่าพอหลังจากที่หน้าจอโอเคแล้วนะคะคุณได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แล้วก็แสดงว่าเราลงทะเบียนสำเร็จปั๊บแล้วนะคะแล้วก็จะรอเขาก็จะบอกเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่1มิถุนายน2569โอเคนี่ตรงนี้แล้วทีนี้นะคะกรณีไม่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำลายไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เนี่ยลงทะเบียนได้ถึงวันไหนใช้สิทธิ์เมื่อไรนี่นะต้องมาฟังกันแล้วนี่ได้แล้วเราจะไปช็อปอะไรได้บ้างสำหรับโครงการนี้ช่วงหน้ามาฟังกันนะฟังค่ะเอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะเราแทรกเนื้อหาสาระโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสมาฝากพี่น้องประชาชนหรือบางท่านก็บอกว่าเพิ่งทราบข่าวจากรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุแล้วก็ลงทะเบียนไปพร้อมๆกันหลังไมค์นะคะได้ไม่ได้หรืออยากจะฟังเพลงไหนขับขี่ขับรถอยู่นะคะไหนลองทักทายกันหน่อยนะรวมไปถึงบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้แล้วค่ะวันนี้ก็สวัสดีทักทาย FC ที่น่ารักนะคะคุณอามอมรเทพแพ่งสภาสวัสดีครับพี่ป้อนสวัสดีชัยนกันนะคะหนุ่มกรุงเทพเนาะหนุ่มกทมรายงานตัวนะคะบอกจากเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับวันนี้น้องมาเยือนขอนแก่นนะคะมาเที่ยวชมห้างสรรพสินค้าชื่อดังเนาะเรียกว่าที่ขอนแก่นนี่มีตั้ง2สาขาเขามาเจาะประเด็นด้วยนะคะว่าขอนแก่นมีอะไรดีถึงมีเซ็นทรัลทั้ง2สาขาก็นี่ไงนะคะหรือว่าเศรษฐกิจดีหรือเปล่าหรือคนอีสานนี่ชอบมากเหลือเกินไหมอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะสวัสดีคุณพี่วิทย์บุรพานะคะสวัสดีครับชมทุกวันนะครับขอบคุณด้วยค่ะเราไปถึงคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังรายละเอียดกันต่อกับโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะคะเราไปถึงการขับขี่รถให้ปลอดภัยกันด้วยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกว่ากับประกั

0: ก็เช็คมือเบิดอายุของประกันไพ่เด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันข้อปพ่อคุ้มข้องผู้เฮ็ดประกันไพ่ประกันไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสวท.ขอนแก่นนะคะก็เรียกว่าหลายท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเราไปถึงงานเพลงเพราะๆนะคะหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ค่ะต้องเรียกว่าขอบคุณน้องอามอมรเทพแห่งสภาด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนดีคนเก่งนะคะน้องก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเยาวชนนะในการที่จะทั้งรับรางวัลนะคะจากการที่ทำความดีนะคะหรือทำเกี่ยวกับงานที่ชอบนะคะวันนี้บอกมารับรางวัลหลายอย่างเลยทีเดียวที่ขอนแก่นแล้วก็แวะมาที่ห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่เซ็นทรัลนะคะหลายท่านอยากจะมาชมความงามความอลังการโออาร์รูดราหรืออยากจะมาเที่ยวเดินทอดน่องสบายๆนี่นะคะที่ขอนแก่นมีหลากหลายให้เดินช็อปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าตอนนี้ที่เขาเปิดห้างใหม่นะดูเหมือนจะประชาสัมพันธ์ช่วยเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลแคมปัสนะนะคะอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นแหละนะโรงพยาบาลศิรินทรเนาะใครอยากจะมากินช็อปเที่ยวนะคะก็มาได้เลยสบายๆเนาะแต่ว่าขับขี่ขับรถต้องระวังนะคะไม่ขับเร็วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็เดินหน้าถอยหลังก็ต้องดูเด็กลูกหลานด้วยเผื่อวิ่งอยู่ด้านหลังแล้วถ้าเกิดว่าถอยหลังปุ๊บนี่เป็นเหตุการณ์ที่แทนที่จะได้ไปเที่ยวห้างแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่สลดใจนะคะแล้วมีเรื่องน่าเศร้าใจเรื่องที่ไม่อยากจะเจอเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นทุกครั้งที่สตาร์ทรถค่ะก็ต้องดูก่อนจะเดินหน้าถอยหลังดูก่อนกวาดสายตาให้หมดนะคะใต้ท้องรถน่ะดูให้หมดก่อนเผื่อมีน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าลูกหลานเป็นเล่นจ้าเอ๋อยู่ตรงนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะรีบเร่งแค่ไหนแต่ความปลอดภัยจากการเริ่มต้นที่จะเดินทางใช้ยานพาหนะก็ต้องเรียกว่าเรียกว่ารอบคอบก่อนนะคะนี่ตรงนี้สำคัญค่ะแล้วก็ดื่มไม่ขับด้วยอันตรายมากเลยนะคะทีนี้มาดูว่าในเมื่อถ้าเกิดได้รับสิทธิ์กันแล้วเนาะสำหรับโครงการที่ลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะวงเล็บ 60/40 ทีนี้กรณีไม่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี่คือจะขึ้นข้อความดังนี้นะคะอันนี้เผื่อกรณีเป็นลายมิจฉาชีพนะคะถ้านอกเหนือจากนั้นก็ไม่ใช่ลายนี้แล้วนะฟังให้ดีกรณีไม่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะขึ้นข้อความว่าหากขึ้นข้อความไม่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้คุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการเนื่องจากคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขนะคะก็จะบอกงี้เลยหากข้อความขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะผู้มีบัตร EDC บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลองเข้าไปดูถ้าไม่เชื่อนะคะถ้าไม่เชื่อพูดบนรายการไม่ได้มาต้มมาแกงกันนะคะลองดูกันแล้วกันว่าถ้าคุณมีบัตร EDC อันนี้ในกลุ่มของคนที่มีบัตร EDC หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลองเข้าไปลงทะเบียนก็จะขึ้นข้อความดังนี้ค่ะว่าคุณได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนี่ระบบบอกนี้นะจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองทีนี้หากขึ้นข้อความว่าไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้คุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขเนื่องจากคุณอายุไม่ถึง18ปีหลอกกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่บางคนบอกนี่ๆๆแอบเข้าไปลงทะเบียนซิเผื่อฟลุกเผื่อได้ไม่ใช่นะคะระบบมาตรฐานแน่นอนค่ะระบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบบุคคลเนาะระบบเขาแบบมาตรฐานเขาล็อกเขาเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลองขึ้นดูลองเข้าไปลงทะเบียนดูสำหรับคนที่อายุไม่ถึง18นะคะ ซึ่งจะไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้คุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการเนื่องจากคุณอายุไม่ถึง18ปีระบบจะบอกแบบนี้ค่ะเนื่องจากอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะอันนี้คือกรณีไม่รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะขึ้นข้อความดังกล่าวชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจตรงกันนะคะไปต่อทีนี้ถ้าไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บ 60/40 นะคะลงทะเบียนได้ถึงวันไหนแล้วใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่วันที่25พฤษภาคม2569คือวันนี้ล่ะค่ะนี่ประชาชนนะคะก็กำลังตื่นตาตื่นใจนะคะลงทะเบียนประชาชนนี่เข้าร่วมรับโครงการวันแรกนี่ผ่านแอปเป๋าตังระหว่าง6นาฬิกาตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะถึง22นาฬิกาของทุกวันนะคะ29พฤษภาคม69วันที่29พฤษภาคม69นะคะเป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะนี่โน้ตไว้ในปฏิทินตั้งโต๊ะไว้เลยนะคะวันที่1มิถุนายน2569คือวันอะไรนี่วันที่ประชาชนเริ่มใช้สิทธิวันแรกกันอย่างคึกคักในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวงเล็บ 60/40 ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะไปจ่ายตลาด6โมงเช้าจนถึง23นาฬิกาของทุกวันชัดเจนขนาดนี้แล้วนะเพราะนั้นตอนนี้เน็ตช้าหรืออะไรช้าใจเย็นไว้ก่อนนะคะใจเย็นไว้ก่อนในสำหรับคนที่คุณสมบัติตรงเป๊ะแต่ว่าเออนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหมุนจนปลาลายไปแล้วนะต้องรอนะใจเย็นก่อนวันต่อไปนะคะ15มิถุนายน2569คุณฟังคะเริ่มใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเลยหนุ่มสาวไรเดอร์นั่นแหละนะคะยังใช้ได้กันเลยนะเออนะคะโครงการนี้ใช้ได้นะคะเรียกใช้แอปได้แล้วนะคะของสิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกนะคะ15มิถุนายน69นะเริ่มใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกค่ะเรียกใช้เขาตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะวันที่30กันยายน2569สิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะส่วนสินค้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสร้านอาหารร้านเครื่องดื่มรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะที่นี่แหละค่ะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันนะคะส่วนสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอะไรบ้างมาสาดคุณจะไปนวดที่ไหนจ่ายเองนะคะที่เขาไม่ร่วมโครงการร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไฮไลท์แบบนี้เนี่ยจ่ายเองนะคะแบบนี้จ่ายเองจ่ายเองจริงนะสินค้าสลากกินแบ่งเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการรูปแบบอื่นนะคะที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามคุณฟังคะวันที่25พฤษภาคม2519วันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นวันแรกในการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ย้ำส่งท้ายนะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะนั้นวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะชัดเจนนะคะบางท่านก็เพิ่งหมุนคลื่นมาจูนมาเจอกันนะตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิเลยนะคะหรือว่าหรือถึงปิดลงทะเบียนนะคะวันสุดท้ายก็คือวันที่29พฤษภาคม2569อ่ะตามนี้แหละชัดเจนชัดแจ้งนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะอย่าเพิ่งสับสนว่านี่รายการอะไรนะคะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุหลายท่านก็ฝากมาเยอะแล้วนะบอกลงแล้วลงแล้วนะคะแล้วก็ฝากเพลงด้วยค่ะในทีนี้เราลงมาทักทายกันหน่อยนะคะหลายท่านชมสดติดตามกันนี่แหละบอกคิดถึงนะเสาร์อาทิตย์นะคะก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันสวัสดีทักทายนะคะคุณวิทย์บุรพาน้องอาร์มอมรเทพบอกแป๊บเดียวนะคะลงทะเบียนปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะคะบอกว่าเมื่อวันศุกร์ได้เจอดีเจไอด้วยสทขอนแก่นนะคะน้องมาเที่ยวขอนแก่นมาเซ็นทรัลนะคะขอบคุณกันด้วยเนาะแล้วก็มีคุณพี่วิทย์บอกขอเพลงโลโลพิเศษนะครับเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณพิพันธ์พิทักษ์รินาราสวัสดีค่ะ สร้างระเบียบมีวินัยใส่ใจกฎจราจรแอดโกสุมพิสัยวันนี้บอกท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะลมเย็นสบายชัดเจนทุกช่องทางรับช่วงเย็นนี่คือถนนสายท่าพระโกสุมคนขับรถย้อนสอนเยอะอันตรายเนี่ยฝากไปถึงคนแถวนั้นด้วยอย่าย้อนสอนนะคะอย่าย้อนสอนนะอันตรายมากเลยนะคะคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสสวัสดีครับขอเพลงหนาวใจชายแดนไพรวันร้องนะคะมอบให้ทุกคนพี่แดงน้องอามนะคะสัญญาณที่ห้างเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสชัดเจนมากนะคะแชร์โพสต์ไปเยอะๆเลยนะคะให้ใจและใจกันไปเลยค่ะน้องอามบอกผมกดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วใช้เวลากดไม่เกิน1นาทีอันนี้น้องบอกในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะขอบคุณเลยนะคะคุณพี่หนูแดงจริงๆสวัสดีครับน้องเปิ้ลเพลงที่เขาฟังนะคะบอกกึ่มนะของน้องนุชดวงจีวันบอกเลยนะว่าเพลงเหล่านี้ไม่เคยได้ฟังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวได้ฟังพร้อมๆกันนะคะคุณพี่บุญสวรรค์มังแดดด้วยนะคะวันนี้ขอเพลงแนวหน้าอ่ะแนวหลังสิไม่แนวหน้านะวันนี้มาแนวหลังใช่ไหมคะคุณพี่บนสวรรค์มังแดดนะคะแนวหลังยังคอยเวอร์ชันของคุณดาวมายุรีเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ฝน 30% ของพื้นที่คุณพี่บนสวรรค์มังแดดนี่คืออยู่แถวชัยภูมิเนาะถ้าจำไม่ผิดบ้านแท่นนะคะจำได้นะเอาละค่ะช่วงนี้ขับขี่ขับรถระมัดระวังกันแล้วกันจะอยู่ที่ไหนใกล้ๆไม่สำคัญสำคัญที่ระมัดระวังการขับขี่นะคะลมซาคนหลายใจค่ะมอบให้เลยคนหลายใจนะงานเพลงของคุณเอมอมัสราค่ะ

ล้มฟ้าคนหลายใจนะคะไม่ลืมสำหรับคนไม่หลายใจดีกว่าเนาะคนน่ารักนะคะหรือว่าแฟนคลับสทขอนแก่นนะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดก็แซวกันนะบอกว่าดีเจทำเป็นลืมฮ่าไม่ลืมแน่นอนเลยทีเดียวเจียวนะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดนะรายงานตัวครับผมอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมินะนะคะนี่คือช่วงของรายการสดนะคะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะจะต้องขับขี่ดีๆก็แล้วกันแล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าต้องขอแผ่นความไม่สะดวกจากขอนแก่นไปเส้นทางมัญจาคิรีนะคะตอนนี้คือกำลังทำถนนซีเลนส์นะคะหรือว่าทำให้กว้างขึ้นนะคะตามกรอบของถนนหนทางทางหลวงนะคะใครที่เดินทางไปจุดดังกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกต้องขับอย่างระมัดระวังขับช้าๆนะคะเพราะตอนนี้ทางหลวงนะคะเม็ดเงินแผ่นดินนี่ทุ่มมาที่บ้านเราแล้วนะคะใครอยู่ละแวกดังกล่าวหรือว่าจุดดังกล่าวบอกว่าอุ้ยนะอยู่มาจนเท่าจนแก่ก็เพิ่งจะได้เห็นนะคะหายใจไว้ก่อนนะเราจะต้องได้ใช้ถนนหนทางหลวงที่กำลังทำจะเสร็จแล้วเนี่ยนะนะคะคืออย่างไรนะฟังค่ะทุกอาชีพรถทุกประเภทค่ะจะต้องระมัดระวังนะจะต้องให้ไฟสัญญาณจริงๆแหละนะคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องชัดเจนในเรื่องของไฟเลี้ยวด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช้ไฟเลี้ยวนะคะและในขณะเดียวกันทางกำลังปรับปรุงกำลังก่อสร้างนะคะใครที่เช้ามืดหรือว่าพบคล่ำยามดึกยามวิกาลจำเป็นต้องเดินทางเรามาระวังจริงๆนะคะเพราะว่ากำลังทำถนนหนทางนะจากขอนแก่นไปทางมัญจาคิรีนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณหลายท่านเลยฟังเพลินนะเราไปถึงกำลังลงทะเบียนนะจะต้องเป๊ะด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมีบัตร EDC นั่นก็คือไม่มีสิทธิ์นะจ๊ะคนละครึ่งกลาสเนี่ยนะไม่ต้องไปโอดครวญนะเพราะว่ามีอย่างนึงก็ต้องเรียกว่าไม่ได้อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เลยนี่โครงการที่ทางรัฐบาลแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเปราะนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยเรียกว่าฝ่าฟันไปด้วยกันท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์พลังงานที่เรียกว่าเนาะน้ำมันแพงหรือเขาขัดแย้งกันเนี่ยไทยก็ต้องได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำมันเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ก็คือทางรัฐบาลไทยก็ประคองนะคะหรือว่าช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะคะเพื่อให้ได้มีอยู่มีกินนะคะอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่ายังพอที่จะมีบรรเทานะพอให้มีรอยยิ้มนะคะอย่างไรก็สู้ๆนะคะงานเพลงนี้พิเศษส่งกำลังใจให้คุณพี่พีเสด็จอุ้ยไม่ใช่สิคุณพี่วิทย์บุรพาด้วยนะมาแล้วนะคะงานเพลงนี้ละโลค่ะพิเศษเลยรวมไปถึงทุกท่าน

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ขอบคุณน้องอัจฉรพรสตางค์ด้วยนะคะรวมไปถึงคุณแดงโคตรทองทิพย์คุณสงฟังขับรถดีๆนะคะระมัดระวังกับการขับขี่การเดินทางจะเที่ยงกันแล้วนะอย่าลืมทานข้าวเที่ยงนะคะเริ่มมื้อเช้านี่คือยาดีตอนเช้านะต้องทานข้าวเช้าทานอาหารเช้านะคะหรือถ้าเกิดใครที่มียาอย่างเงี้ยยาประจำตัวนะมีโรคประจำตัวนะต้องทานนะตามที่คุณหมอแนะนำนะคะที่สำคัญค่ะใครที่ขับขี่กับรถนะคะทุกๆวันค่ะจะต้องเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยให้ทุกๆวันนะคะเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยอย่าลืมเช็คสภาพรถนะไม่ว่าจะเป็นลมยางหม้อน้ำแบตเตอรี่ค่ะสิ่งนี้สำคัญมากเลยเอาละค่ะในช่วงนี้ไปฟังซิปเพลงนี้นะคะถือว่าม่วนๆสนุกสนานเนาะที่ทักทายเข้ามานะคะบอกกึ่มนะของน้องนุชดวงชีวันพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามานะคะก็มอบให้จัดให้กันละกันแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะกึ่ม

0: อะไรก่อนนะ
1: ไอ้กึ่มไปอยู่ซ้ายคือหายหนาหายตาไปโดนแท
0: ้ไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเด่นนะ
1: ไปอยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่มาคือขาว
0: ก็จะให้ขาวได้ยังไงก็เราคนดุคนหมั่นทำงานหนักทั้งวัน
1: ทำงานอีหยังจังหวะหนัก
0: เป็นเสมือน

0: ไอ้กึมอยู่บ่ตัวข่อยมาเล่นน้ำ
1: กึมเอ้ยกึมน้องนุ่งเขามาเล่นน้ำก็ออกมาคุยน้ำเขาหน่อยจีอักอยู่ยังกันในห้องเทเดียวนี
2: ่พ่อพ่อเรียกสันติชัยใช่ไหมพ
1: ่
2: อ
1: เออบักสันติชัยไงกูเอิ้นมึงละบักกึม

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะก็มีคนมาซบลงเลยนะบอกอกหักเช่นเดียวกันเนี่ยโอ้สู้ๆกันแล้วกันเนาะทุกท่านทุกอาชีพนะคะก็มีแซวกันแหละเนาะบอกว่ารายการนี้เป็นทั้งเพื่อนร่วมทางนะคะเป็นทั้งเพื่อนที่แบบอยู่ไกลเหงาใกล้ๆนะดูเหมือนว่าอยู่ใกล้กันฝั่ง FM 99.50 MHz นะบอกว่าเหงาเศร้านี้ก็คือสนุกได้นะคะและแน่นอนวันนี้อย่าลืมนะวันแรกค่ะของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทย plus นั่นแหละคนละครึ่ง plus นั่นแหละนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะอย่าจำสับสนนะฟังค่ะส่วนคนที่อดนะคะหรือคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่มีบัตรอิริซีหรือผู้มีบัตรสุขการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็ยังอายุไม่ถึงนี่คืออายุไม่ถึง18เนาะถ้า18อัพคือ18ขึ้นไปนี่นะลงทะเบียนได้แล้วคุณจะต้องไม่มีบัตรอิริซีด้วยโอเคไหมนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านเลยนะส่งหัวใจส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะรวมไปถึงชมสดทั่วโลกบนเพจแห่งนี้สทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอชิริยามังธานีวันนี้ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะวันนี้ช่างคุณพี่สิงโตนะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยเนาะคุณพี่สิงโตนะคะนะคะก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะทีมช่างประจำวันช่างเทคนิคสวทขอนแก่นนะคะเป็นราชการอีกหน้าที่หนึ่งนะคะนี่คือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทำงานเป็นทีมสวทขอนแก่นทีมงานเข้มแข็งนะคะวันนี้ลาไปแล้วขับขี่ขับรถดีๆกันละกันสมัยก่อนนี่คือโน้ตเนาะมีโน้ตเล็กๆเนาะมีปากกามีกระดาษนะน้องปาล์มเนาะเขียนจดหมายน้อยเนาะจะรักจะเกลียดเนาะแอบสอดไส้เข้าไปโน้ตแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นโต๊ะนักเรียนอะไรเหล่านี้ไหมจดหมายนะเขียนจดหมายนะแต่งานเพลงนี้ของคุณฮันนี่ศรีอีสานนะถึงแม้จะจากไปหลายสิบปีงานเพลงราชินีลูกทุ่งหมอลำท่านนี้นะคะยังคงครองใจแฟนคลับหรือว่าคุณผู้ฟังไม่รู้ลืมนะจดหมายย้ายที่อยู่นะคะถ้าใครเข้ามานะแถวบอกแถวอยู่บ้านโคกนะคะแต่ไม่บอกว่าแถวไหนนะบอกบ้านโคกนะบอกฟังอยู่ค่ะเอาเป็นว่าจิรพรมั่งคั่งมอบทุกเสียงทุกสายด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัฟฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชานันท์เทพรัตน์ผวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้ก็จะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอย่างเงี้ยเพราะมันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
10: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวอะไรคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวอะไรคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นจุดประสงค์เขามองต่างเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายผู้ไปเชฟจริงจริงของเขาและฟังความเห็นของเขา
9: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพื่อโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
12: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับถึงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
13: นายประจรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
13: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
16: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษา และเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
0: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
18: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะอรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
19: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
20: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
21: สวัสดีครับผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับ พี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานหรือสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
20: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค
2: ่
0: ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโครโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วชินในทะเลทรายกูบี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรอัลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบิโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับทัพศิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-21 21-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกัน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบัน

0: จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15

0: ถึง35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 ถึง 35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25 ถึง 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 ถึง 37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา14:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10:29 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา19:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:39กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:40
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Nowให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28 พฤษภาคม 2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58 อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8 อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3 อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4 อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5 อัตรานิติกรจำนวน8 อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4 อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75 อัตรา และนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า 2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ 5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: M9 ผ้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอ้าเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกระใส่สอยนิ้วก้อยกระใส่แหวนห้วยยิ้มออกว่าปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าไฟห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับมื้อนี้ก็พอกันอีกแล้วครับวันจันทร์นะครับเป็นชุมชนคนอีสานมาพอกันตามเดิมนะครับผู้ที่ดำเนินรายการกับผมเจริญนะครับแล้วก็มีท่านสุริยันคงมันเราก็จะมีคุณพ่อสมหวังนะครับผู้เป็นจะเปิดรายการนะครับมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ถ้าท่านพอสมหวังพร้อมก็เชิญนะครับสำหรับรายการของเฮานี่ก็ช่วงนี้ก็ขอเชิญพอสมหวังครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: คร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีตอนแรกที่เราอยู่ทางบ้านมันจะรู้เต็มนะ
0: ครับ
2: ครับ
1: เรียกว่าวันนี้จะเป็นวันดีอยู่วันหนึ่งฉะนั้นในเรื่องวันนี้ผมก็อยากปลุกคนในที่นั้นทุกคนช่วยนักนาผมก็เลือกที่โอบูนั่งครับได้ยินอยู่หรือครับได้ยินอยู่นะครับ
2: ครับได้ยินครับอาจารย์
1: เสียงออกไหม
2: ออกอยู่ครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
2: ครับครับอาจารย์พูดเลยครับ
1: ครับกระทรวงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านเจ็ดวันเนี่ย

0: ญาณนั่งมาพบดีแต่ละตัวเป็นแดงกันนั่งใช่ความสุขสนตัวนี้ผมนั่งอยู่ครับมันเรื่องการฝนตกฝนลุ่ม
1: ครับ
0: ดีขึ้นที่นี่มาพูดถึงเรื่องอะไรไปเกิดขึ้นเรื่องต่างยอดเป็นคนละเรื่องสิบนะครับตั้งอยู่ที่ชี้เห็บจัดหนึ่งมุ่งสองด้านมุ่งคุณตำบลน้นคลองด้านฝังจังหวัดบุรีรัมย์ในวิทยาลัยก็เห็นใกล้ครับ
2: จ
0: ะเป็นใกล้ตรงนี้เป็นเจ้าชั้นมันกว่า20 ปีนะครับตั้งกันมาเห็นมาเราทำเป็นปกมองหน้าก็เลยมาคุยแล้วได้บทเป็นขึ้นต้นโดยสดนะครับ
2: ครับ
0: ระหว่างเราเป็นมีขึ้นต้นที่จะช่วยเราป้องกันเป็นหนึ่งประชาชนอีกตัวหนึ่งของปกมองหน้าที่ทำเป็นเรื่องนะครับคะแนนทองคำปุ๋ยปุ๋ยยางที่กินได้ในปุ๋ยปุ๋ยยางที่ปุ๋ยนี่เราเป็นขึ้นต้นโดยสดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอาชีพหลังข้างไปนี่ข้างตรงมุมที่ลงกันมา20 กว่าปีนั่นเป็นเป็นต้นไปนะครับท่านก็ลองนั่งรวมจุดรับไล่ไปพร้อมกับงานของวัน
2: ครับ
0: เพื่อจะได้ท่านจะได้เป็นต้นต้นไปด้วยกันก็ตอนนี้จะตามที่รัฐบาลท่านเราบอกว่าต้องการอบายมุขชิ้นเศษสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วไปมันตลาดของมันคือประเทศไทยเหมือนกับเป็นคนข้ามหนึ่งหมดเป็นนักประชาชนมันจะอยู่ในรูปแบบไหนว่าแม่พี่น้องต้องมาตอนเป็นชีวิตในการข้ามวันนี้พ่อตุ้ยยันผมดูแน่มากหลังวันที่มีแสงเช่นนะครับหรือมาตอนประเด็นที่เขามาสั่งคนเดียวเรื่องหาคุ้มหมู่หรือว่าชำนาญตามได้ศึกษาแล้วก็เป็นจิตอาสาเนาะเป็นรุ่นปีเป็นต่ออยู่ในสังคมไปเจอท่านนี่ท่านยุ่งจังหวัดมาตลอดท่านเลยท่านได้มาประชุมที่เปิดหน้าสังคมสูงนะครับคุ้มสูงในการเป็นอะไรที่เปิดหลังจิตจอของหน้าที่ก็ดีใจนะครับว่าทุกคนบทบาทสิ่งกันนี่ก็เป็นผมคนไทยขึ้นยาวตกขึ้นหน้าขึ้นงามวันตรงนั้นขึ้นขึ้นเป็นเสียงขึ้นเสียงแค่นดังต้องพี่น้องภาคอีสานน้องนี่ขึ้นตกเป็นตกเป็นเด็ดในตรงต้องคนไทยรักชาติศาสนาธรรมนากันตรงนั้นจะต้องยืนยันยังยืนนะครับเวลาโลกต้องการจะมาเป็นนั่งต้นหมอนุ่งเปลือยนุ่งตะพักเป็นต้นเป็นยืนของมนุษย์ต้องเอาจากปัจจุบันนี้คือสภาพร่างกายยังใดๆขั้นต้นตกไม่มีติดตัวแล้วต้องมาตราบเอาตึงโควิดขั้นปฏิบัติไม่ตัวนี้แก่โควิดของราชจังหวัดมหาสารคามแต่ท่านก็ยังเปิดตัวแต่ว่าตั้งต้นตกว่านี่คือเรื่องเคียร์ตั้งต้นที่สุดของผมตกตื้อยังคุ้นต้นคนอีกต่ำแม้ไปที่เครื่องกายสุดโดยสุดและสิ่งต้นแห่งบทเจ็ดท่านของตัวตื่นและเป็นนายกวัดฟังนักเรียนเอาครับและจงยืนเจอขึ้นลาบนต้นเรือตรงนี้นะครับมีผู้ศึกษาจงพนักงานตั้งปลายมหาเนกจักรนะครับข้าวมาเนี่ยเป็นพ่อเปิดโอกาสให้ท่านสองท่านติดต่อสัมพันธ์พี่น้องในตุ้มในต้นชีพมีใจร่วมต้นตื่นต่ำกับช่ำมุ่งตามต่อถึงเหตุการณ์ออกต้นในโอกาสนี้โดยตรง
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณคุณพ่อครับ
2: ต่อเลยท่านกำนันเนาะ
1: ครับเอาเลยครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ชิงเฮาก็ได้เว้าไปนะครับพอดีเมื่อนั้นผมก็ได้เข้าไปนั่งคุยกันคือท่านอาจารย์เว้านั่นแหละครับพอดี ท่านทั้งสองคนคือคุณหมอนะครับคุณหมอเพิ่นก็คืออาจารย์ระวอลคุณหมอตวงนะครับกับคุณอาจารย์ตู่เพิ่นมานั่งเขียนโคกลงหน้าของอาจารย์ว่าพื้นที่อยู่ตรงนั้นมันมี22ไร่แต่ว่าคุณหมอตวงและคุณอาจารย์ตู่เพิ่นก็มองว่าพื้นที่ตรงเนี้ยใส่ประโยชน์กับชุมชนน่าสิได้และก็พอดีกับความต้องการของดร.ชิงเฮานี่ก็เข้ากันได้ในเรื่องว่าเฮาสิซอยเหลือชุมชนและมันเป็นผลผลิตของเกี่ยวกับยาสมุนไพรแผนโบราณเฮานี่ล่ะครับคุณหมอตู่แล้วอาจารย์ตู่กับคุณหมอตู่เพิ่นมองว่าทําเลตรงเขตจังหวัดขอนแก่นเฮาครับท่านผู้ฟังเพิ่นว่ามีผักใบบัวบกกับไผ่และมะชินุกเพิ่นครับเพิ่นว่าได้ผลในการสกัดในขาเชื้อไวรัสซึ่งเพิ่นเคยทำวิจัยมาแล้วเห็นผลครับจุดตรงนี้ครับเป็นที่น่าสนใจของชุมชนของเฮาและของจังหวัดขอนแก่นของเฮาคือโคกหนองนาของดร.คิงเฮาครับศูนย์ตรงนี้สิเป็นอีกหลังจากทําเกษตรกรรมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็สิปลูกสมุนไพรการปลูกสมุนไพรนี่ก็มีท่านอาจารย์คุณหมอตวงจะคุณตู่มื้อนี้ล่ะครับเพิ่นก็สิเชิญอาจารย์ที่เพิ่นเกษียณแล้วจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่าจากที่สําคัญตามมหาวิทยาลัยต่างๆภาคอีสานเนาะล่ะครับมาเบิ่งมาช่วยกันคิดโครงการขึ้นมาเลยว่าที่ท่านดร.บอกว่าชุมชนโอสถหรือสิโอสถชุมชนจังซี่ก็ได้ครับเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อที่สิให้เป็นที่พึ่งพิงของเรื่องสมุนไพรเรื่องแพทย์สมุนไพรของเฮาครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากครับเพราะว่าจุดประสงค์ของโคกหนองนาเฮาก็ต้องหลากหลายไปด้วยสิ่งต่างๆที่ใช้ประโยชน์บ่ว่าทั้งร่างกายบ่ว่าทั้งเรื่องการอยู่เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของในหลวงของเฮาครับทั้งรอบเก่าและรอบ10นี่แหละครับผมก็ได้ไปคุยเรื่องนี้เรื่องโอสถชุมชนกับอาจารย์ยักษ์ซึ่งเพิ่นเบิ่งโคกหนองนาทั่วประเทศครับได้คุยกันทั้งคู่แดงเพิ่นก็ใกล้ชิดครับอาจารย์ยักษ์ของเฮาเพิ่นบอกว่าสุริยันดีแล้วที่ทําแบบนี้ให้เป็นที่พึ่งพิงด้านเกษตรกรรมและแพทย์แผนไทยซึ่งเรานี่ผมก็สิกําลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเฮามีจุดนี้เป็นจุดกําเนิดในการดูแลพี่น้องชุมชนหลังจากบ่ว่าเรื่องขึ้นคนดีสู่สังคมบ่ว่าเรื่องพี่น้องสิบ่มีงานทําบ่มีอาชีพครับความตั้งใจตั้งปณิธานของดร.ชิงพอสมหวังเฮานี่ก็อยากจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้นํานะครับบ่ว่าเรื่องพี่น้องที่พลาดพลั้งจากเรือนจําสิออกมาสู่สังคมภายนอกให้ไปฝึกงานครับผมก็ติดต่อไปคุมประพฤติขอนแก่นกันล่ะครับเพิ่นบอกว่ามีข่าวหยังก็สิติดต่อมาทางอาจารย์ดร.คิงหรือทางรายการของเฮานะครับซึ่งเรานี่เป็นสิ่งที่ดีครับผมจึงมาเรียนกับพี่น้องที่ท่านผู้ฟังอยู่ว่านอกจากเฮาสิบอกซื้อข้าวกับชาวบ้านบ่ว่าเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องเกษตรเรื่องมันสะปะหลังเรื่องข้าวเรื่องน้ําเฮาก็มาเรื่องดูแลร่างกายเฮาในลักษณะของสมุนไพรซึ่งเขาต้องประกอบกับแผนปัจจุบันและสมุนไพรแผนไทยของเฮานะครับซึ่งเรานี่กำลังดำเนินการอยู่ครับนะครับต่อไปก็เป็นท่านกำนันเพิ่นก็สิได้มาเว้า
3: ครับมื้อนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์ก็มีเรื่องเล่าที่จะนำมาสู่รายการมากมายนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ท่านผู้ฟังที่สื่อสารส่งสายส่งเสียงเข้ามานะครับเมื่อนี้ก็ได้เต็มที่นะครับเพราะว่ารายการนี้ก็เปิดรับฟังเสียงพี่น้องประชาชน จะได้สะท้อนปัญหาจะได้สะท้อนความรู้สึกหรือบางที่สะท้อนความคิดแปลกๆใหม่ๆไปสู่ทางราชการนะครับเมื่อนี้ก็เตรียมเรื่องแปลกๆใหม่ๆโทรเข้ามานะครับแต่ว่าก่อนจะโทรนี่ก็ขอให้ยืนห่างๆจากวิทยุจักน้อยนะครับเพราะได้ยินเสียงเพราะว่าถ้าไปยืนใกล้มันจะสะท้อนเข้ามาเขาฟังบ่ใครคนฟังทั้งวิทยุนี่มันจะบ่ได้ขอความนะครับก็ขอฝากท่านที่โทรเข้ามาเมื่อนี้ก็เป็นมื้อแรกนะครับที่เพิ่นให้ลงทะเบียนเรื่องไทยช่วยไทยนะครับท่านใดที่ยังบ่ท่านได้มีโอกาสลงทะเบียนก็ไปนะครับหรือว่าไปเฮ็ดให้ลูกให้หลานที่เฮ็ดไอ้โทรศัพท์เป็นนะครับ
2: อืมครับ
3: ผมก็เฮ็ดเข้าไปแต่มันบ่เข้าผมก็แปลกอยู่มันเป็นจังได๋ว่าซั่น
2: เป็นแอปของเป๋าตุงเป๋าตังนั่นครับ
3: เป๋าตังนั่นล่ะครับ
2: โอ้
3: กดเข้าไปแล้วเป็นอันอื่นขึ้นมาครับจะกดผิดกดถูกนะครับก็สิได้ไปอาศัย
2: ลูกหลานเน
3: า
2: ะ
3: ลูกหลานธนาคารบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่นําบ้านเฮานี่ที่ผมเป็นห่วงนะครับว่ากดเข้าไปนี่มันจะไปอีหยังบ่ขึ้นมานะครับไอ้เป๋าตังบ่ขึ้นมานะครับคือผมนี
2: ่ครับไปเฮ็ดไป
3: ครับมื้อนี้ก็มีเวลาอยู่ฮอดวันที่29พุ่นน่ะครับ
2: ครับ
3: ถ้าเฮ็ดบ่ได้อีหลีก็ครับมีพอดีมีสายเข้ามาครับขอเชิญครับ
2: อ๋อเชิญเลยครับ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับกําลังคร
3: ับ อ๋อครับท่านเสรีภาพเอาเลย
2: สวัสดีครับท่านเสรีภาพ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: พี่ยังครับ
2: ครับผมสวัสดีครับท่านเสรีภาพ
4: ผมในตัวท่าน
3: ครับ
4: เคยเป็นอดีตผู้คุมอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ว่าประสบการณ์เยอะ
3: คร
4: ับ พอดีจริงๆแล้วอยากจะคุยหลายๆเรื่อง
3: ครับ
4: อยากให้เพื่อนๆในรายการคุยกันมาก
3: ครับเอาเลย
4: ผมคาใจอยู่ที่เสาตัวแล้ว
2: ครับ
4: ไปกับรายการของโซเชียลวิวไม่ถนัดเพราะมันเป็นคนละมืออีกคนเรื่องกฎหมายกับเกี่ยวกับที่ดินอีกคนกฎหมายมากับการเมืองก็เป็นคนละมือกันเรื่องเมื่อเข้าใจเลยผมก็จะวางสายเลยไปพูดง่าย
2: ๆอ๋อ
4: แ
2: ล้วครับ
4: วันนี้ขอโอกาสคุยกับท่าน
3: เอาเลย
4: แล้วก็ท่าน
2: อย่างเอาเลยครับ
4: เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนักการเมืองด้วย
3: ครับ
4: ที่เราเลือกเขาเข้าไปแล้วเนี่ยไปทำอะไรครับ
2: คร
4: ับ ก็ไปพัฒนาประเทศไปสร้างความดีไปปรับปรุงความเดือดร้อนของประชาชนคือนักการเมืองมันจะเป็นอะไรไปก็แล้วแต่เป็นนักสันติเป็นนายกคือเราเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่แบบนี้ถึงสุดวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
3: ครับเอาเลยครับเอาเลยครับ
4: ผมฟังผมดีใจและเข้าใจดีใจมากที่มีนักการเมืองคนหนึ่งก็คือคุณหมอวรงค์เจ็ดผมขอใจมาก
2: ครับ
4: ผมเคยคุยในเรื่องนี้กับดร.สมโยคแก้วสุพรรณ
2: ครับ
4: ว่านักการเมืองเรื่องแสนบาทเนี่ยซื้อข้าวกินเองได้ไหมท่านซื้อกินแล้ว
2: คร
4: ับ แล้วผมย้ำว่าคุณหมอครับเมื่อท่านซื้อข้าวกินแล้วเนี่ยผมเรียกร้องคุณหมอตัดผู้ช่วยออก5คนได้ไหมให้เหลือ3คนท่านถามแล้วท่านประกาศแล้วผมขอใจดีใจว่าท่านตัดออก5คนเหลือ3คนเนี่ยท่านบอกว่างบประมาณจะหายไปเยอะจะเข้ามาอยู่ในระบบผมอยากถามนักการเมืองแต่ละท่านที่ท่านฟังอยู่ครับท่านกล้าไหมตัด5คนเนี่ยคุณหมอเราเปลี่ยนประชุมเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีจริงๆแล้วคนนี้นะคนนี้ที่แรกนะผมตรงตัวแล้วว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบเลยแต่ยุคนี้ท่านใจคอมากขึ้นจะให้กำลังใจด้วยครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าท่านทำอย่างที่ผมคิดท่านพูดว่าท่านเนี่ยตัดผู้ช่วยออก5คนได้ไหมท่านตัดออกแล้วประกาศเต็มที่ว่าเหลือ3คนผมดีใจตกตัวให้เลยแ
2: ค่
4: พี่น้องประชาชนเขาฟังนะครับนักการเมืองคนนี้เป็นนักการมีคุณภาพเป็นนักการที่เสียสละท่านสามารถฟังประชาชนทุกคนพูดได้ถ้าท่านประจักษ์ออกผมจะถามนักการเมืองทุกคนครับเมื่อท่านวรงเนี่ยแกหมอวรงนี่ออกไปแล้วเนี่ยนักการเมืองคนเป็นยังไงท่านกล้าไหมออกห้าคนได้ไหมมีใครบ้างไหมประกาศที่ครับประกาศยังไงที
2: ่
4: นักการเมืองเป็นคนดีมีไหมประกาศให้ประชาชนฟังชัดๆหน่อยได้ไหมผมชื่นชมนะครับว่าเมื่อผมประกาศไปแล้วท่านฟังเสียงประชาชนเนี่ยต่อไปท่านเลือกตั้งครับผมบอกแล้วท่านอยากเป็นนายกไหมคุณหัวลงถ้าอยากเป็นเอานโยบายเขาไปเลยได้เป็นแน่ แต่ต้องส่งให้ครบนะครับ100คน500คน
2: ครับ
4: ฉะนั้นวันนี้ผมขอชื่นชมท่านส่งรายการ
2: ครับ
4: ผมอยากถามนักการเมืองว่าจะเป็นสว.ส.ส.ครับ
2: ครับ
4: แล้วมีนักการเมืองสว.คนนึงครับทานข้าวด้วยกันเองดีใจดีใจมากแล้วสว.คนนี้ฮะตัดออกมั้ยช่วย5คนออกมั้ยถ้าออกประกาศกันได้มั้ยครับสส.ทุกคนครับโดยเฉพาะนายกท่านบดีครับท่านเป็นสว.ด้วยใช่มั้ยผมบอกเป็นสส.ที่มันตัดเลยครับ5คนให้เป็นบทอย่างให้เป็นบทเรียนให้เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างครับเป็นต้นแบบไปได้มั้ยฉะนั้นเอาคนนี้พอก่อนนี่เรื่องนึงครับขออนุญาตท่านกำนันขออนุญาตท่าน
3: เอาเลยครับ
4: ขออนุญาตครับ
3: ครับ
4: นักการเมืองเนี่ยท่านพูดอะไรออกมาแต่ละปากแต่ละคำเนี่ยท่านพูดไปแล้วเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าท่านพูดผิดพูดถูกมีนักการเมืองคนจับผมไม่คนไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกครับเป็นเสียพวกนั้นที่พุทธบุรีเนี่ย
2: อ๋อครับ
4: ท่านทะเลาะกับผู้สื่อข่าวผู้คนเคยได้ฟังใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ท่านพูดออกมาว่ารู้จักกฎหมายเกินไปคำนี้ไม่สมควรออกจากปากนักการเมืองไม่สมควรออกจากปากรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ตัวนี้ฟังผมนะครับรู้จักกฎหมายเกินไปแต่ว่ามึงใหญ่ใช่ไหมผมถามว่ามึงใหญ่ใช่ไหมประชาชนเลือกเขาไปเนี่ยไปทำหน้าที่แล้วคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณดูประชาชน
3: ค
4: นใหญ่ใช่ไหมในสภาเป็นเรื่องเล็กครับเป็นคนเกย์คนเกย์แบบนี้ผมขอชิมคำพูดของนายกว่าที่สุธีนายกที่เนี่ยเคยพูดที่ว่าที่เกาะสมุยไม่มีมาเฟียมีแต่กุ้ยผมจะเอาคำนี้ให้คนที่ฟังนะครับประกันคนที่ว่ากุ้ยเหมือนกันฉะนั้นนักการเมืองฟังนะครับจะพูดเรื่องจับป่าเนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดครับวันนี้ขอพิจารณาครับนานหน่อยขอบคุณมากครับสำหรับการขอบคุณมากครับ
3: ครับครับครับขอบคุณท่านสิริภาพครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ฟังท่านสิริภาพพูดนี่เป็นแนวคิดของเขาเรียกว่านักประชาธิปไตยนะครับ
2: ครับ
3: นักประชาธิปไตยอ้าวเสียงสายเข้าแล้วครับเอาขอเชิญครับ
2: เอาเชิญเลยครับ
3: เชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
2: อ้าวครับสวัสดีครับเอาเชิญเลยครับ
5: ตามนำมาตรการประเด็นพระคุณเจ้า
2: ครับผม
5: บอกลงปู่และผู้วางแผนทุกท่านนะครับ
2: ครับ
5: และประธานเองคนอีสานและทุกคนนะครับผมไม่เลี้ยงเองตาสนิทนะครับแต่ก็ขอบคุณนะท่านเจริญพาประเด็นในโลกไปเกี่ยวกับพระธาตุสุขใจที่สนับสนุนการนักการเมืองทุกท่านมีศักยภาพที่ได้ตาปัจจุบันครับกินลงไปก้าช่วงสมัยที่เรียกตั้งอยากเป็นผู้แทนครับถ้าท่านรักษากติกาและทีมมอบหมายให้กับกินลงไปก้าช่วงท่านทำสิ่งท่านเริ่มได้เป็นแล้วถ้าท่านต้องทำตามนโยบายของท่านที่ได้เขียนได้ออกมาเป็นหนังสือให้กินลงไปก้าช่วงเท่าใดอ่านได้รับรู้รับทราบแต่ถ้าท่านได้ไปเป็นแล้วจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันยากนะครับการที่ทำงานของท่านรู้สึกว่าประเด็นแรกตั้งแต่ที่แล้วเรื่องน้ำมันของเขาแล้ว
2: คร
5: ับ เหตุจังไรนะครับมันยังสิไปลงให้ความเป็นธรรมกันได้ขึ้นไปแล้วผมว่าผมมีทางขึ้นมาว่าลงนะครับของเกษตรกรที่ลงเต้าไฟชนะ
2: คร
5: ับ คันเลยขึ้นจะขึ้นแค่นิดเดียวนะครับตัวต่างแจ้งหูตัวหูแล้วตัวต่างแจ้งหูตัวหูแหลบดินครับนิดเดียวก็ลงไปแล้วแต่รัฐบาลของรัฐบาลที่เป็นผลิตกันมากเลยรู้สึกว่ายากนกตัวยังก็ปุ๋ยนี่แหละครับตัวไล่ที่ที่สุดที่เขามาเนี่ยนี
2: ่
5: ส่งพี่น้องของกำลังที่เริ่มทำการเกษตรนี่แหละลำบากมาก
2: ครับ
5: ผมเห็นจังไรผู้รับผิดชอบได้การเกษตรนี่เศร้าให้ท่านหน้าสะอาดใสอยู่ตลอดนะครับเมื่อว่าให้อ้อยให้มั่นหรือให้หน้าเขาของทุกอย่างนะฝึกฝนในทางการเกษตรพี่น้องประชาชนเข้าต้องการและปรารถนาอยากให้ข้อมเป็นธรรมเนี้ยแก้แต่เหตุบาปเป็นเวรหลายมาตั้งแต่บรรพุรุษปุตบักเซ่ได้รับข้อมเป็นธรรมเท่าไรนะครับจริงที่ได้เป็นธรรมแรกอ่ะนิดหน่อยเดี๋ยวก็ลุกไปแล้วว่าท่านจะโดนเลยก็เป็นไปได้ผมก็อยากให้ทั้งรัฐบาลผู้รัฐมนตรีผู้เป็นเกี่ยวของกับการเกษตรนี่แหละไอ้ที่แกหน้ามึงกระหักในตับเบ้ยประชาชนคนอยากจนอยู่มันเพราะมันหน่อยๆนี่มึงใกล้ของเฮาเลย นี่แหละผมอยากให้ท่านพาไปกับท่านในท่านที่จะน่าดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าเนี่ยท่านการเกษตรนี่แย่มากครับเดี๋ยวนี้กันได้ขึ้นไปในมุ้งมีทั้งลงลงกันลงนิดเดียวนะครับขึ้นไปอีกแล้วนี่แหละมันไม่เป็นกลางนะครับพอรัฐบาลนี่พวกอีเอาเปรียบประชาชนนี่กับพวกผู้ปืนมีอำนาจมีบารมีนี่แหละครับมันมาจัดการและแต่งตั้งประชุมกันว่าเรื่องของมันขึ้นยังไงสีผ้าสีแป้งเดียวกับหาว่าไอ้งบประมาณในการใส่ใจหรือเครื่องทีนั่นทั้งปุ๋ยนี่ก็ว่าแป้งนะครับแต่เลยมาตีบวกลบให้กันแต่เลยแป้งขึ้นไปบ่รู้จักจบจักสิ้นนะครับอันนี้ผมขอฝากไปท่านนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหรือผู้แทนผู้เป็นรับที่ตอบนั่นนะ
6: คร
5: ับ ให้พี่แกนานานี่เด้อขอฝากน้ำเงินหลาย
6: ครับ
5: มีตอนนึงผมก็จะฝากกับยาเสพติดนี่เพราะมันธรรมดาเลยแต่ผมจะถามพอประธานชุมชนคนอีสาน
6: ค
5: ือพอสมหวังเข้าสิ่งใดนอกเรื่องยาเสพติดที่สงบหลักตาหรือบำบัดให้คนดีขึ้นที่สังคมไปได้เท่าไรนอกเดี๋ยวไว้แจ้งฟังสักเดียวผมอยากรู้จากใครท่านอธิบายฟังกันหน่อยนะครับมีผู้ไปบำบัดอยู่เท่าไรออกทรงไหนพี่น้องพี่ทรงขึ้นที่สังคมเท่าไร
6: ครับ
5: ถ้าเขาไปบำบัดยังมีเท่าไรเดี๋ยวผมอยากรู้จักเลยอยากรับทราบครับ
6: ท่าน
5: นั้นจะขอให้คุณพ่อสมหวังอธิบายฟังกันหน่อยนะครับ
3: ครับครับจะให้ท่านพ่อสมหวังได้สืบ
5: ต่ออีกตอนนึงผมจะขอเบอร์โทรคุณของคุณปอกำนันนะครับ
6: คร
5: ับ จริงๆตอนนี้ท่านบอกเบอร์โทรผมจำไม่ได้เลยเพราะว่าบอกทีเดียวก็เลยไม่รู้เลยครับ
3: จด
5: ผมจะได้เบอร์ของคุณปอกำนันครับ
3: ครับครับได้ครับ085ครับ085 906 5178ครับ
6: ครับ
3: มีแต่แม่หมายแม่ห่างแต่โทษเบอร์นี่0859065178นะครับ
6: ครับ
3: เอานะครับ
2: เพราะฉะนั้นในเรื่องท่านคุยเมื่อกี้นะครับท่านผู้ฟังคุยมาบางอันนะครับเพราะว่าในเรื่องการเกษตรเนาะช่วงนี้ก็จังหวะแหละครับพี่น้องที่เคารพราคาปุ๋ยขึ้นครับท่านดร.สมหวังดร.คิงของเฮานี่ครับย้ำครับพี่น้องเฮาอยู่แล้วก็คุยกับผมอยู่ว่าผู้อินทรีย์ครับทั้ง6น้องหน้าเฮานี่ได้เฮ็ดอยู่ได้ครับคันผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเบิ่งงานก็ได้หรือว่าสิติดต่อประสานกันแบบใดวิธีการใดครับดูแลต้นใหม่โดยเฮาผลิตปุ๋ยเองครับซุมื้อนี้เฮาปุ๋ยอาศัยปุ๋ยเคมีนี่มันแพงเนาะท่านกำนัน
3: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเฮ็ดโดนี
3: ่ปุ๋ยหมักรถครับ
2: เฮ็ดครับผม
3: ปุ๋ยหมักใบไม้ใบหญ้าหลายออกมา
2: ปุ๋ยห
3: ม
2: ัก
3: ครับ
2: ครับปุ๋ยอินทรีย์เฮาเน
3: า
2: ะ
3: กล้วยนี่ใส่ใบไม้นี่มันก็กลายเป็นปุ๋ยครับ
2: ครับ
3: ก็ต้องไปซื้อนะครับก็อย่าฝากเกษตรกรนะครับล่องๆครับ
6: ครับ
3: เฮ็ดดัดเส้นในทุ่นครับก็เอิ้นในทุ่นมันได้ทาว่าเกษตรกรเฮานี่ใส่ปุ๋ยมัน
6: ครับ
3: มันก็ได้ขึ้นราคาครับ
6: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเฮาก็เฮ็ดปุ๋ยเองเลยครับเอาใบไม้ใบไรเบิดอ้อยที่เฮาตัดทิ่มนี่เขาห้ามเผานี่
6: ครับ
3: เอามาใส่ขิงหัวกับมะกองไว้เอาขิงหัวใส่มันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักครับ
6: ครับ
3: มันก็ไปว่านครับ
2: มันก็งามเน
3: า
2: ะ
3: งามครับ
2: สมัยโบราณตะกี้เน
3: า
2: ะ
3: เขาก็จะมีสารเคมี
2: มี
3: สารผิดครับ
6: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกษตรกรนี่เฮาเดือดร้อนเรื่องปุ๋ยนี่ก็คนดัดแปลงหรือคิดใหม่นะครับคิดใส่ตนเอง
6: ครับ
3: ไอ้เจ้าของทำปุ๋ยเองนะครับก็ต้องไปซื้อมันในทุ่นนะครับเอาครับมีสายเขาอีกแล้วครับ
2: เอาเชิญเลยครับ
3: เชิญครับ
7: สวัสดีครับอ๋อกำนัน
3: ครับโอ้ครับครับครับครับ
2: ผมสวัสดีครับ
3: สอแว่งน้อยครับ
7: ปัดจักรพันธ์จักรน้อยไปเนี่ย
3: ครับ
7: ยังร
6: อครับ
3: ครับ
7: ครับท่านการเรื่องหน้าเนี่ยแหละครับโอ้โหเขาไม่เขา
6: ครับ
7: ไอ้เพื่อนโลกกระไรได้เขาไปเน
3: ี่ยเอามาเฮ็ดปุ๋ยหมักครับว่าต้องซื้อปุ๋ย
7: ครับอันนี้ประสบการณ์ทั้งคุณคอกำนันคุณผมจะเรียน
6: ครับครับ
7: เดี๋ยวเขาเอาหัวส่วนไปเทศหน้าเน
3: ี่ยครับครับ
7: ว่าอย่างมันได้สบายครับ
6: หั
7: วงาม
3: ครับ
7: เป็นมีห่วงห่วงกับนี่แค่ว่ากันเป็นโรคไป
6: ครับ
7: นี่ผู้การที่สุด
3: ครับ
7: นี่เขาถือว่าไปใช้ว่าผมเลี้ยงจะไปใช
3: ้ครับ
7: ใช้หลังเนี่ยขันใช้ร้ายกันของได้กองร้ายกัน
2: ยาบ้าง
7: ลูกวัวแล้วก็ยาต่างงามแล้วก็เขาก็พอได้ห่วงนี่คือประสบเอาไปใช้เสมอแหละยายังห่าง
6: ครับผม
7: อย่างเดียวง่ามครับ
3: ครับ
7: คือเราเลี้ยงอะไรทำได้พุ่นปอบางหันบ่อไปผมนะ
8: วงคิดคือกันครับ
6: ครับผม
8: กล้าว่าเพื่อนผมเรียนร่วมว่าจะลอกนางนั่นประมาณ50ปีเลย
6: อืม
8: ที่พ่อเคยลำเคยรวยเลยผมว่าขัดทันขัดที่คิดว่าผู้ยังหนึ่งเนาะขัดเป็นข้าราชการเนี่ย
6: ครับ
8: ผู้ชำนาญการเนี่ย
6: เป็นผู้ชำนาญการแล้วเนาะ
8: เป็นเจ้าหน้าปฏิบัติการผู้ชำนาญการเนี่ย
6: ครับผม
8: เอวาเลียนบ่จบมันจะจบย้อนอย่างพอมันแรงมันถ่วมมันมีปัญหากับโลกพืชมันมีปัญหากับปัจจัยพืชแก้ปัญหาอยู่ตลอดไป
6: ครับ
8: แล้วก็มีปัญหากับไฟใหม่หรือไฟมาใหม่หรือปัญหากับรัฐบาลคือว่าการไฟใหม่นั่งที่ว่าให้ค่าเกี่ยวของว่าให้ค่าอ้อยก็ให้กับที่ต้องให้ค่าอย่างต่างๆปัญหากดขี่ข่มเหงประชาชนมากแบบบางครั้งก่อนกดสูงวุฒิสูเป็นการวุฒิสูงในการเหตุการณ์ในการกระทำปีนี้ผมมาสิบเอ็ดเบิร์ตแต่ว่ายายก็บอกว่าโอ้ยเบิร์ตจังได้ปีละเทียร์เจ้าหรือไม่ขี่ข้างเหรอได้บ้างนั่นแมนมอลล์ตอกนั่นแมนมันปีละเทียร์เพราะเหตุปล่อยหน้ากิน
3: เ
8: พราะเพื่อนเจ้าปีละจันทร์ว่า
3: บริบทประโยชน
8: ์ขี่ข้างเดียวก็โอ้ยเหตุเดียวกับเหตุไปเพื่อล่อการขาดกุ้ง
6: ครับผม
8: ไอ้บางพวกคู่ดิซอยเหลือเตียงกู้ยังตั้งซอยเอ็ดพวกทุกอย่างอะไรการที่ซอยมุก
3: ครับ
8: เช่าหน้าผู้แจกจนน้องเขาเนี่ยเฮ็ดมากมากเนี่ย40-50ปีเนี่ยได้ยังบ่ได้การเชื่อชู้บ่นี่การเชื่อชู้เกียรติบ่ได้สายสะพายบ
3: ่
8: เอาไปที่ผมรู้ว่าไหวไหวตั้งที่ร้องเลยได้ยังได้เลี้ยงทหารบ
6: ่
8: มือต่อตายเหยียบขี้หนูตายฝ่าผ้าตายได้เลี้ยงทหารบ่โอ้ยโอ้นักไปอีกวันตั้งอะไรกับตั้ง
3: ครับ
8: เหตุการณ์ทั้งหลายเลยนี่แหละคิดมันเป็นอย่างนี้แหละ
3: ครับ
8: โอ้โมนี่พ่อแบบตลกเนื้อคุณพ่อนั่งเลย
3: ครับเอาเลยครับเอาเลยเต็มที่ครับ
8: มันเป็นต้มอาดันตามใจของเกษตรกร
3: ครับ
8: คิดย่ำได้ก็มันก็มีอารมณ์ย่ำนั่นแหละแต่อารมณ์เนี่ยมันก็ไปขึ้นเก้านั่นแหละไปให้ได้เก้าละไว้ได้กินกับเมื่อไหร่ไปเลย
3: ได้แก่แค้นมันได้ไปยังครับ
6: บอกแล้วก็ลืมไปก็คิดเก่าๆโหดี
3: ครับอ้าวครับแล้วครับ
6: ไปแล้ว
3: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นปัญหาเรื่องปุ๋ยเรื่องยางนี่นะครับซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงสูงขึ้นนะครับ
6: ครับ
3: เอาครับสายข่าวอีกครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: ครับเชิญเลยครับ
9: ท่านกำนันครับสวัสดีครับท่านกำนันครับท่านสองสามท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับ
9: เมื่อกี้นี่ผมได้ฟังท่านเสรี
3: ครับ
9: ซึ่งเป็นสมาชิกเสียงชุมชนคนอีสานและก็สมาชิกวัฒนธรรมไทยหัวใจแห่งชาติ
6: ครับผม
9: เสรีแล้วเป็นคนสายบู่เลยครับ
3: ครับ
9: แล้วก็บู่อย่างเดียวพอตีแล้วก็ตีพอต่อยแล้วก็ต่อยแล้วอดีตสองแถวสายบู่ไหม
3: ครับครับครับครับ
9: พอเตือนที่ฮอดเขาตำรวจคนนี้เรา
3: ครับ
9: ผมก็ขับกันสองแถวแต่ว่าตำรวจก็ไล่คุบจะไปขับขี่ผมนั่นเป็นยังไงผมกับย่านพ่อท่านคิ้วเลยครับโอ้แมวอย่างเดียวหุ่นไปเอาไปขับขี่แล้วผมอยู่ไอ้คิ้วเลยสนองมาที่นี่มากคือเด่นไอ้คุณพอจันเรื่องน้อย
3: ครับ
9: ก็เล่ากับพันละหน้าเรื่องเกษตรกรเฮาเนาะ
6: ครับผม
9: เพราะเกี่ยวกันหลักเด้อคุณพ่อจันทร์เด้ทําหน้านี่ผมว่ามันเป็นประเพณีคันเฮาบ่เฮ็ดพ่อแม่กับผ้าเฮ็ดผ้าสางมาต้นทุนการผลิตนี่เฮ็ดจังได๋มันก็บ่คุ้มสําหรับราคาข้าวที่เฮาขายครับต้นทุนการผลิตนี
6: ่
9: เดี๋ยวนี้น้ํามันก็ยิ่งแพงต้นเหตุของชาวนาเฮานี่ที่ผลผลิตมัน1ตกต่ํา2ต้นทุนการผลิตสูงมาจากน้ำมันทั้งนั้นยิ่งแพ้นี่ตะวันออกกลางนี่มีขอพิพาทกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแห้งคักบัดที่นี่เอา
6: ครับ
9: มานี่นโยบายของรัฐบาลแต่ยาเฝ้าปลายับจูดเฟี้ยงเพราะว่าเอารถไถไถเอามัดไว้เอารถไถไถผมบอกแล้วแม่นเอาแม่นเสียเอารถแม่นมัดไว้เอารถไถไถนี่เขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถไถเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นรายละ400ล่ะครับจาก300นี่เป็น400บาท
6: เดี๋ยวนี้มัน400บาท
9: คุณน่ะเขาอ้างน้ำมันอยู่ไอ้สิงคโปร์เนี่ยสปอร์ตไอ้อิสราเอลลบกันเนี่ยน้ำมันขึ้นพอยายจนเอ้ยพะนาว่าจากราคา300ก็เสีย400ล่ะพอยายว่าแล้วปาดโธ่เพ พอยจันเรื่องหน่อยเอ้ยผมเหยียดหน้า30กว่าไรเอาผมดอกไปหุดหน้างวดแรกกับหมื่นเป็นหมื่นกว่างวด2อีกหมื่นกว่านี่ผมบ่ทันได้แล้วอยู่ดินี
3: ่
9: ผมออกไป15เลยผมยัง15เลย
3: โอ้หน้าหลายเน
9: าะก็บ่แม่นหน้าหลายหรอกของผมมันมี24ไร่นึงแต่ว่าของพี่น้องน่ะเฮ็ดอยู่ใกล้ๆกัน
3: คร
9: ับ แต่ว่ามันก็เป็นประเภทนี้อีหลีเฮ็ดต้นทุนการผลิตมันสูงเนื่องจากรัฐบาลนี่บ่สามารถควบคุมราคาน้ํามันให้เฮาได้ผมจึงอยากมีความคิดจังซี่ท่านกํานัน
3: ครับครับร้านไหนครับ
9: รัฐบาลนี่เว้นขึ้นลงกันให้รัฐบาลกันเองเสียง
3: โอ้ยแม่นครับแม่นท่านคิดถูกเลยครับ
9: แม่นรัฐบาลกันเองต้นทุนมันสิได้ถือลงเฮานําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศนี่เกือบ 100% นะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกือบ 100% เฮาก็มากันเองเฮาบ่ต้องกันกันแล้วเฮาบ่ต้องไปเอาออกประเทศสิงคโปร์ประเทศนั้นไปที่มาอ้างอิงหนอราคาน้ํามันหักค่าสูงนี่หักค่าใช้จ่ายค่ากันค่าหยังออกแล้วเฮาก็มาขายให้ประชาชนเฮานี่มันสิบ่ดีบ่
3: ครับ
9: ผมว่า
3: ดีครับท่านคิดถูกครับ
9: เห็นบ่กันจังไอ้รถไฟนี่เห็นบ
3: ่
9: รถไฟนี่ก็มามอบให้ไอ้หยังก็ล่ะมาปรับปรุงให้เอกชนมาเฮ็ดนําแม่นบ่ครับนี่มาเข้าร่วมหุ้นนําเนี่ย
3: ครับ
9: สมัยทักษิณคนนี้ไฟฟ้าคือกันผมเอาขึ้นซะเนี่ยเว้นขึ้นแล้วก็ให้รัฐบาลรัฐบาลคือหมายถึงประชาชนเนี่ย
3: ครับ
9: บริหารเองผมว่าแล้วมันสิตัดต้นทุนลงไปบ่ว่าสิปลาค่าไฟฟ้าบ่ว่าสิเป็นค่าน้ํามันใส่ใจให้เช่าให้เช่าหน้า
3: ครับ
9: เขาราคาถูกให้รัฐบาลมองเห็นว่าจุดใหญ่ที่เขาราคาถูกราคามัน1มาที่นี่มันมีผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชานําเพราะว่าแผ่นดินมันต่อกันขนเขามาจากไอ้ชายแดนกัมพูชากับกับมาสวมสิทธิ์ว่าเขาไทยมันกําลังเขามากับมาสวมสิทธิ์ว่ามันไทย
3: ครับ
9: ครับประเทศไทยเฮาก็ราคาถือเขาก็ราคาถือไปตัวนี้ทั้งๆที่น้ํามันมันแพงต้นทุนมันสูงจังซี
3: ่ครับ
9: ครับผมว่านี
3: ่มัน
9: โอ้ยน้อยใจคือพระยายจันทร์ละวานน่ะเป็นแต่น้อยใจ
3: มันเป็นรัฐบาล
9: นี
3: ่ครับ
9: ผมบอกว่าขันบ่พึงปุ๋ยเข้าขันบ่พุงพึงปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะ
2: ครับผม
9: ผมมันบ่เร็วท่านใจขัดปุ๋ยไอ้ชีวภาพนี่มันบ่ค่อยเร็วดอก
2: ครับ
9: ท่านกําเอ้ย
3: ครับ
9: พอได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลงไป7มื้อนี่เขียวเติบขึ้นโลดเนี่ยมันแค่ซั่น
3: ครับ
2: ครับ
9: เนี่ยถอดยอดคือหยังขึ้นบัดนี้คันเฮาสิมาใส่อาศัยปุ๋ยซะคือรัฐบาลว่าเดี๋ยวนี้สิให้ปุ๋ยวิทไอ้ชีวภาพน
2: ี่ชีวภาพ
9: ชีวภาพของเราแจกประชาชนผมว่าบริษัทใดเนาะสิลาบร้อยเกิดขึ้นบัดนี
3: ้
2: ครับ
9: ผมว่าสิมีการลาบร้อยเป็นบริษัท
3: ครับ
2: คร
3: ับ ผมหวังคือกัน
9: ผลิตมีคุณภาพบ่ยาปุ๋ยปลอมมาให้คือจังสนั่นขจรประสาทสมัยปี30 31เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเด้อครับผมไปใส่มั่นผมนี่ฝนตกห้ามโคโลเคเลอยู่คือเก่าเนี่ยตัวผมเครียดมาได้บุญเลยครับนี่แหละครับไอ้เรื่องยาเสพติดนี่เดี๋ยวผมแวะอีกหน่อยผมก็เป็นคนต่อต้านยาเสพติดครับไปที่เซนตีผมว่าผมได้ฟังนักวิชาการเขาว่ายาเสพติดนี่เขาบอกว่าจะคู่กันกับโลกนี้ไปตลอดกาลและอีกอย่างนึงผู้ที่เสพยาเนี่ยนะครับเสพเต็มๆแล้วติดคักๆแล้วเอาไปบำบัดรักษานี
3: ่
9: เปอร์เซ็นต์ที่ออกได้นี่มีอยู่ 20% หมายความว่าคน100คนนี่ออกได้แค่20
2: ครับ
9: จาก80คนนี่ออกบ่ได้ครับหวนขึ้นมากคือเก่า
3: คร
9: ับ จังเป็นขอคิดของเฮาว่าพวกเฮาซอยกันต่อต้านน่ะดีที่สุดแล้วย
3: ิ
9: ่งถิ่มอยู่ว่าเขาเอามาอยู่ตลอดตะเข็บชายแดนคือพีเสรีวานี่ดีที่สุดแล้วดีที่สุดเลยแต่ว่าปัญหามันว่าพอเฮาสิยิ่งถิ่มนี่เฮาต้องให้นายกนี่นะครับผมคงคิดผมได้นี
3: ่
9: ผมมาให้นายกนี่ประชุมกันกับแม่ทัพนายกองนี่บ่ว่าสิเป็นแม่ทัพไอ้ทหารไอ้ตำรวจทหารจังซี่ผู้บังคับการ

0: สายข่าวครับ
1: ครับผมเชิญเลยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับท่านกำนัน
0: ครับสวัสดีครับ
2: นี่มันไม่ได้ยินเสียงเขาเป็นจริงนะครับ
1: ครับผม
0: เชิญเลยครับ
2: ผมสอดอนมงนะคร
0: ับ ครับครับสอดอนมง
1: อ๋อสอดอนมงสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
2: คือปัญหาทั้งหมดที่เราพูดกันในบ้านเราประเทศเราเป็นเมืองในปัจจุบันนะครับมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่ายาเสพติดไม่ว่าการ
1: ใช่
2: เศรษฐกิจอะไรทำมันปัญหาใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่จะเริ่มเพื่อที่จะทำการแก้ไขเนี่ยไม่ใช่พวกเราหรอกครับต้องไปตีพูดดียังไงแต่นี่แก้ไม่ได้แต่คนที่สามารถแก้ได้คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีนะคร
1: ับคร
2: ับ ผมไปจำคำพูดของนักคิดต้องหนึ่งท่านบอกว่าสังคมตกต่ำก็ผู้นำเลวแล้วผมตอนนี้มาลงในกลุ่มไลน์ในตำบลหมู่บ้านเนี่ยก็มีผู้นำในชุมชนถามครับอ้าวเด็กเลวเด็กติดยานักเรียนตีกันทะเลาะกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้นำนะครับผมเลยอธิบายว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่หนึ่งเชื่อผู้นำนะครับฟ
0: ัง
2: ผู้นำผู้นำพูดใดเราทำตามหมดนะครับอันที่สองก็คือผู้นำเนี่ยคือผู้ที่มีอำนาจทำอะไรก็ได้นะครับในระดับของเจ้าของอย่างปัญหาอย่างของประเทศเราเนี่ยจุดเริ่มต้องเริ่มที่ผู้นำคือนายกรัฐมนตรีนะครับทุกเรื่องเลยครับถ้าเรื่องไหนที่นายกรัฐมนตรีคิดและทำเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนเนี่ยแก้ได้ครับทำได้ทุกเรื่องมันทำได้ทุกเรื่องถ้านายกคิดจะทำแต่ปัญหาของเราก็คือนายกนักการเมืองรัฐมนตรีต่างไม่คิดจะทำเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน
1: ที่
2: ต
1: ร
2: งนี้นะครับคิดทำแต่เรื่องของพรรคของพวกของเจ้าของหาเงินหาอะไรใส่กระเป๋าเจ้าของครับน
0: ี
2: ่คือสภาพปัจจุบันเพราะนั้นคำพูดที่ว่าสังคมตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำมาได้ตกต่ำเพราะผู้นำเลวเนี่ยเพราะผู้นำไม่ดีเนี่ยยังใช้ได้ครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี
1: ้
2: เริ่มที่ผู้นำต้องคิดให้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเล็กเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อน
1: ครับ
2: เราต้องแก้ให้กับประชาชนกับประเทศชาติถ้าตราบใดที่ผู้นำยังไม่คิดแบบนี้ปัญหามันก็ไม่ได้แก้ครับอยู่นี้แหละ
1: ครับครับ
2: เพราะนั้นเราทำไงในฐานะประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยทำยังไงให้ผู้นำเขาคิดมาทางข้างเราบ้างนะครับก็ต้องช่วยคิดต่อว่าจะทำยังไงให้ผู้นำให้นายกคนที่เป็นนายก
1: โอ้ดีครับ
2: อย่างที่ท่านเสรีภาพเสนอว่าหมอวรงค์ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าหมอวรงค์เราต่อสู้เพื่อประชาชนมาตลอด
1: ค
2: ือเราจะแฉเรื่องนักการเมืองทำไม่ดีนะครับความชั่วของนักการเมืองเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอามาลงโทษตามกฎหมายอะไรต่างเป
1: ็
2: นคนงานที่เป็น
1: ครับครับ
2: แต่ว่าเราคือว่าเมื่อไรหมอรงค์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ทราบก็อยู่ที่พวกเราแหละครับนะครับ
1: ใช
2: ่หนึ่งเดียวในสภาครับตอนนี้หนึ่งเดียวในสภาที่ว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับ
0: ครับ
2: ตรงนั้นไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นรูปทางไม่เห็นแสงสว่างเลยว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาประเทศชาติยังไง
1: ครับ
2: มีครับไม่มีเลย
1: ครับ
2: ขอบคุณครับก็ขอฝากว่าช่วยกันดูนะครับ
1: ใช่ครับ
2: รอบหน้าโอกาสต่อไปเนี่ย
1: ขอบคุณ
2: คนที่มันคิดทำเพื่อประชาชนมาเป็นผู้นำนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสอดันมงได้จุดประเด็นเหมือนกันเนาะในเรื่องหลายๆอย่างแต่ผมอยากจะพอดีผมมีข่าวนะครับจาก AI Google นี่แหละครับว่าอำเภอน้ำพองของเราเนี่ยก็ได้เป็นต้นแบบโมเดล15วันที่เปลี่ยนเรื่องยาเสพติดท่านกำนันได้ไปดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
0: ไม่ได้ดูครับ
1: ไม่ได้ดูใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่ากระบวนการบำบัด ได้จัดอบรมชุมชน
0: สายเข้านะครับขอเชิญครับขอเชิญ

0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านกำนัน
3: ครับครับสวัสดีครับท่านดอกกระเจียว
2: ท่านสุริยัน
1: ครับสุริยันครับผม
2: ที่พูดกันมาเนี่ยนะครับ
1: ครับครับ
2: ผมก็ยอมรับคำพูดทุกคนนั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าการแก้ปัญหานะมัน
1: ว่าไงครับ
2: ท่านกำนันก็รู้อยู
3: ่ครับ
2: พูดตามรูลม
3: ครับ
1: ครับ
2: ในวงการข้าราชการท่านก็รู้อยู
3: ่ครับ
2: เอาหูไปไหนล่ะตาไปไหน
1: ครับ
2: นะครับมือไม่ถึงการปราบปรามยาเสพติด
1: ครับ
2: คนที่ปราบคนที่ปราบก็ติดคุกเพิ่งออก
1: ครับ
2: แล้วใครจะไปปราบครับ
3: ครับ
2: ไม่มีอ่ะ
3: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมเคยพูดกับท่านคุณหญิงสุดารัตน์นะพูดตรงๆนะผมยืนคุยกันแล้วว่าเนี่ยที่บอกว่าห้ามเผาห้ามเผาเนี่ยวิธีการเนี่ยบอกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อมวลอากาศอะไรนะ F นะ M 25อะไรนะเขาว่า
1: MP
2: แล้วทำไมไม่แก้ไขแล้วทำไมไม่แก้แล้วทำไมไม่เผาเผาแล้วไม่ที่ไม่เผาแล้วจะทำประชาชนทำยังไง
1: คร
2: ับถ้าท่านเป็นยุคท่านจะทำยังไงแล้วเ
1: รา
2: พูดกันอย่างเงี้ยครับ ผมยืนคุยกันเลยว่ามันวิธีแก้ก็คือหนึ่งคุณมีเงินเยอะแยะที่คุณไปหาเงินเป็นผู้เสียงสมัยหน้าคุณซื้อรถเกี่ยวกับเรื่องไถให้แต่ละตำบลหรือแต่ละองค์กรเนี่ยแล้วจะมีรถไปไถที่ไม่ต้องให้พี่พี่น้อง
1: คร
2: ับ ชาวบ้านเนี่ยไปจ้างรถไปไถไปอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย
1: ครับผม
2: ถามมาได้มั้ยท่านก็บอกว่าได้นะแต่ท่านไม่ได้เป็นนายกก็เลยทำไม่ได้เนี่ยการแก้ปัญหายาเสพติดก็พอพูดกันอยู่เนี่ยกฎหมายให้ประหารชีวิตแล้วผมถามว่าประหารใครล่ะประหารใครแต่กฎหมายก็บอกว่าประหารชีวิตแต่ประหารชีวิตกฎหมายบอกว่าถ้ารับสารภาพไปเป็นประโยชน์ต
1: ่อที่บ้าน
2: ศาลสืบสอบสวนก็ติดคุกตลอดชีวิต
1: คร
2: ับ สมอยติดคุกเท่าไหร่ครับ100,000 วันใช่ไหมครับท่านกำนัน
3: ครับครับ
2: ติดคุก7 ปี
3: คร
2: ับ ออกมาเนี่ยเงิน7,000 ล้านน่ะในสมอยเนี่ยท่านติดชื่อจำได้ยี่หรอก
1: จำได้
2: เนี่ยชาวบ้านเมืองนี่เห็นกันมาเนี่ยบ่นกันมาพวกเราก็บ่นกันมาการแก้ผมถามในบรรดาพวกเราที่คุยไอ้คุณสันติภาพสันติเพิ่มอะไรกันยังลองมาเดินกระบวนกับผมเนี่ยมันต้องเลยมียาเสพติดเนี่ยนัดกันนะทีนี้ผมจะพูดให
1: ้
2: ถึงต้องพูดช่วยกันพูดด้วยเอาภาคอีสานทั้ง20 จังหวัดมาเดินไปดิ
1: เราช่วยกัน
2: ช่วยกันเอาไหมล่ะออกไปสักวันนี้หาไปสักสองสามร้อยคนก่อนแรกเนี่ย
1: อ๋อครับ
2: เอากันอย่างนี้ไหมไม่ต้องไปพูดมากอ่ะไม่ต้องไปด่าเขาอ่ะเขานี่แหละใส่กันเลย
1: ครับ
2: ว่าคุณจะไปต้องทำนี้ต่อภาคอีสานเนี่ยต่อไปต้องสนับสนุนคนอีสานเป็นนายก
3: ครับ
2: พูดถึงหมอวรงค์ใครล่ะที่ไปพูดว่าข้าวเน่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนไปพูดจำไว้นะครับ
1: คร
2: ับ ข้าวเน่าคุณยังไม่ได้ขายแม้แต่เม็ดเดียวคุณก็บอกขาดคุณตั้ง7-8 แสนล้านใครเป็นคนไปพูดผมจำไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคนนี้พูดปากนี้ประชาชนลิงตาอ้าปากข้าวเนี่ยเวียนละ15,000อยู่ตลอดนะครับคนไหนไปพูดคิดเอายังไงก็ไม่ได้เป็นนายกนะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มันมีบาดแผลเยอะแยะเอาโอเคครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ท่านดอกกระเจียวครับ
1: ครับปบเรื่องยาเสพติดนี่ก็ต่างพี่น้องก็ต้องซอยเหลือกันครับบ้านเราต้องรักษานะท่านกำนันท่านผู้ฟังครับในเมื่อมีตามโครงการรัฐบาลก็ข้าเจ้าก็พยายามเต็มที่ให้กันแล้วครับต่างคนต่างสิเบิ่งประตูเจ้าของว่าผู้ใดเข้ามาแน่จังซี่แหละครับเห็นนำพ้องที่ผ่านมาบอกว่าเป็นต้น
3: ครับสายเข้าครับ
1: เอาสายเข้าอีกแล้ว
3: ครับ
1: เอาเชิญครับดีใจครับเชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: ผมไม่ได้ของเสียหรอกผมฟังอยู่ตลอด
1: อ้าวครับ
3: ครับ
1: ครับผม
4: แต่ว่าผมเข้าก็ได
3: ้ครับ
4: ถ้าป่านี้ผมไปที่บอกนะครับนะ
1: ครับครับ
4: พอตาเฮาน่ะมันไปเบาอยู่บ้านเฮานี่ล่ะ
1: ครับ
4: ที่ต้องสาภาพทุกคนทุกคนน่ะ
3: ครับ
4: อันแม้อันรัฐบาลยินบ
1: ่ครับ
4: นั่นตลอดครับว่ารัฐบาลบ
3: ่ครับ
4: คือถ้าเบาเขาหัวใต้ออกหัวหัว
3: ครับ
4: เพราะว่าเนี่ยพวกตาจักปีแล้วเพราะว่าเนี่ย
1: ครับ
4: ตัวคนนั้นล่ะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่ปัญหาเพราะนั่นล่ะครับแต่ว่าเขาผู้แจ้งเขาสมโภคได้ยอมเขาสมโภคคือเขาบอกกับพวกเขาซื้อฐานนี่ซื้อ
1: ครับ
4: แต่ว่าสาธารณเงินเขาเขาบอกว่าที่จะค้นจะค้นล่ะอยากจันจะไปจะค้นจะแจกอะไรค ชื่อว่าเขาบอกฟังนะครับ
1: ครับโอ้
4: เชื่อประชาชนต้นต่อต้นนั้นไอ้ที่พวกผู้แทนนายกแน่ไอ้พวกที่พวกเขาบอกว่าจะมองไปตามร่มไปเลยล่ะเพราะว่านักแก้ปัญหาไปสักเดียวนะครับตลอดทราบต่อเพราะว่านี่นะครับ
1: อืม
4: เป็นท้าที่ละเขาบอกยุทธ์แต่ว่าโอ้ยุทธ์สกนั่นละประชาชนด้วยกันเขาบอกยุทธ์มันเขาบอกว่าตำร่มซื้อเขาบอกฟังหรอกเขาบอกเขาเปิดกันฟังพอที่เขาบอก
3: ครับ
4: เองครับเป็นยินบอกผู้แท่งที่ไปจัดน่ะเขาได้ยินเขาเอาไปเห็นที่สภาบอเรื่องนั้นเรื่องอย่างพวกนี้เรื่องนั้นพวกเขาพวกเธอเนี่ยเขาเขานั่นก็เอาไปเฉพาะว่าแต่ว่าต้องไปตามร่มตีก็หายไปเขาจะหายไปเพราะเห็นมามันแจกขายเกลือ
3: ครับ
4: นี่แหละครับ
3: เขากระบอกยุ่นี่แหละครับ
4: เขากระบอกยุ่นี่แหละครับ
3: บอกมันไปเรื่อย
4: พ่อไปมันพ่อไปหาเขาม
3: ันพอฟังเขาเลยเขากระบอกแมมยุ่นี
4: ่บอกกระบอกตีไปตามร่มเขาก็เขาซ้ายบอกเขาขวา
3: สั่งมันครับบอกเลย
4: น
1: ี่
4: แหละครับ
3: ครับ
4: ครับยุทธศาสตร์นี่จะปากเปียกคนละ
1: ครับผมครับ
4: ครับครับนี่ล่ะคร
1: ับ ท่านเว้าผมก็สิเว้า
3: คุณครับ
1: คล้องซอยกันคือจังสิครับพี่น้องที่เคารพครับผมว่าพี่น้องที่ทุกข์มากก็ปัญหาสะท้อนมากที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองคิดเบิ่งกับว่าเฮาสิเฮ็ดเครือข่ายเฮาจังไหนต่อต้านแบบใดปรึกษากันครับพวกผมก็สิร่วมคิดหรือว่านัดกันยังไงว่าเขาสิยื่นจดยื่นเอกสารหนังสือให้กับผู้ใดหรือว่าสมมุติว่าให้ท่านผู้รับผิดชอบพอเมื่อขอนแก่นจังสีก็ได้เขาต้องเฮ็ดเป็นเชิงเอกสารปรึกษากันเบิ่งกับเพื่อที่เคลื่อนอันนี้ในฐานะผมเป็นซื้อนะครับเห็นด้วยกับพี่น้องว่าประตูสมือนี่มันลำบากบ่ว่าผู้ใดเข้าบ้านเฮาในบ่ว่าเรื่องยาเสพติดทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นเฮาเว้านี่เป็นสะท้อนถึงได้ยินครับได้ยินหูรัฐบาลแน่นอนครับเพราะว่าผู้รับผู้ใหญ่บางเพิ่นก็กองอยู่แล้วก็ฟังกันอยู่ครับท่านมีปัญหาประเด็นหยังก็สะท้อนมาได้พร้อมน้อมรับฟังครับให้พี่น้องประชาชนนี่คือกระบอกเสียงของพี่น้องครับ
3: ครับเรื่องยานี่ยาเสพติดนี่ผมได้ไปสัมผัสอุบลรัตน์นะครับ
0: ครับ
3: อาสายเขานะครับขอเชิญนะครับเชิญครับ
1: เชิญเลยครับพี่น้องครับ
5: ดีครับ
3: ครับครับ
5: เนี่ยดีจะโดนแล้ว
3: ครับครับเอาเลยครับครับครับ
1: สายร้ายครับ
5: เขาบอกกันเนี่ยได้ยินบ่ได้ยินเขาเอาจุ้งทีละพวกนี้
3: ครับแม่ครับ
5: มันก็บอกกันเลยมันบอกเนี่ยถึงว่ามันได้ยินห
3: ู
5: ใต้หูขวากัน
1: ครับแสดงว่าม
5: ีละเสียงประชาชนนี่แหละ
1: เสียงประชาชน
5: เขาต้องเว้า
3: ครับเอา
1: ครับ
3: เขาต้องการอะไรครับ
5: ที่ไปใส่จังเว้าไปเรื่องเงินพอเนี่ยอันเงินเดือนเข้า 3,000 น่ะย
1: ัง
5: ว่าเป็นข้าวผมมันก็ได้ยินว่ามันยังไปเว้า
1: ได้ยินแล้วครับผมว่าได้ยินครับ
5: อย่าไปว่าว่าบ่ได้ยินว่าเขาโง่ลมแรงบ่แม่นเด้อ
1: สื่อได้ยิน
5: ที่ออกไปวันนี้มันต้องได้ยิน
1: ทั่วประเทศครับ
5: ว่าคนภาคอีสานนี่มันโง่มันอย่างซื่อมันบ่รวมตัวกันนี่ล่ะประธานผู้แทนก็หลายกว่าเขาเขาพร้อมกันพักเดียวกันยังประกาศกันเองเนาะเอ้าเครียดหลายซะ
1: เอ้าครับครับ
5: รับแจ้งใจครับเรื่องยาเสพติดมันปราบได้พูดออกกันเยอะ
1: ซอยกันครับ
5: เอาผู้นำเข้มแข็งมันก็ได้ทันว่าเอาสมีละสวัสดีครับ
1: จบเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
3: ยาเสพติดนี่นะครับ
1: หนึ่ง
3: หน้าที่เดียวนะครับเลยอีกท่านหนึ่งแก
1: ครับ
3: ครับครับ
1: อีกสายยังรออยู่อีกท่านหนึ่งก็ได้ครับ2นาที
3: ครับครับได้คร
6: ับฮัลโหลครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
6: สั่งตอนนิดเดียวครับ
1: ครับครับ
6: ท่านโปซีนอนหน้าเว้านี่นะมีความเล่าละ
1: ครับครับ
6: ขอยังว่าติเพราะว่าผมเคยบอกขอรายการว่ายังน้อยๆนี่เดี๋ยวนี้นายกได้ยินฮอดหูนายกแล้วว่า
1: ฮอดแล้วคร
6: ับเข้าพวกเข้าสิพากันขอคนละ 3,000 เวียังชีพน่ะนายกจังออกมาปฏิเสธว่าเป็นข่าวเฟคนิวข่าวปลอม
1: ใช่ใช
6: ่ปลอมแต่ข่าวจริงขอจริงๆได้ยินหอดหูรัฐบาลแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะช่วยหรือเปล่าจะช่วยไหม
1: ครับ
6: เนี่ยก็เรียกร้องที่เราเรียกร้องประชาชนเรียกร้องชาวนาเรียกร้องนี่จะช่วยไหม
1: ครับ
6: นี่แหละครับ
1: ได้ยิน
6: จริงจริงถึงหูรัฐบาลแล้ว
1: ได้ยินอยู่ครับ
6: พวกเราต้องเรียกไปเรื่อยๆเลย
1: ครับ
6: ไม่เกียรติไม่ขี้เกียจหรอกที่จะเรียกอ่ะ
1: ครับ
6: อย่างลูกพี่เพลีก็เรียกร้องไปเลยปล่อยตำรวจยิงกบาลมันตายอยู่นู่นชายแดนนู่นใครจะจิตก็ช่างมัน
0: ครับครับคร
6: ับยาเสพติดนั่นให้ท่านนายกนี่เรียกแม่ทัพนายกองมาแล้วมาคุยกันบูรณาร่วมกันว่าเอาเรากวดบ้านไหมให้มันสะอาดไหม
1: ครับผม
6: อำนาจสูงสุดอยู่ที่นายกถ้านายกบอกว่าเอาเรามาทำช่วยกันกวดบ้านก็จบมันจะเล็ดรอดมาได้ยังไง
0: ครับท่านครับ
6: ครับ
0: สรุปนะครับเวลาหมดครับครับพอดีเวลาหมด
1: ขอบคุณนู่นเน
0: า
1: ะ
0: พอดีเวลาหมดนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านที่โทรเข้ามานะครับ
1: ขอขอบคุณหลายๆ
0: ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: คร
1: ับอาจารย์หน้าพอกันไหมสวัสดีครับ
7: เกียรติครับใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
14: ์นางสาวพรชัยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 นพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สินเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักผิดประดับผินรายงาน
8: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
15: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพาสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพลงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตือนขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
16: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
17: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
18: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
19: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
20: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
19: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
20: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
19: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
20: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
19: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
20: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
19: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
20: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
19: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
21: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
20: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่จังหวัดขอนแก่น
22: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
23: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
22: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทางคลื่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือว่าทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะขอเพลงก็ได้นะคะในช่วงพักเบรกนะคุณผู้ฟังกับเบอร์0432367 26นั่นเองนะคะพบกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะเวลาเดิมเช่นเคยค่ะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้นะคะมีดิฉันค่ะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ไม่เช้าแล้วเหรอเนาะคุณผู้ฟังบ่ายวันจันทร์นะกับทุกท่านด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสภาพอากาศแต่ละพื้นที่หรือว่าวันนี้เนาะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านน่าจะเตรียมที่จะลงทะเบียนหรือบางคนอาจจะได้แล้วหรือบางคนก็ยังพยายามอยู่นะกับโครงการไทยช่วยไทย plus เนาะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะตอนนี้อาจจะกำลังอยู่ที่ธนาคารก็เป็นได้นะกำลังอาจจะแบบว่ากำลังลองเข้าแอปยืนยันตัวตนอยู่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้สิทธิ์กันทุกคนเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอายเนี่ยได้ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะคะตื่นมารีบเข้าไปดูก่อนเลยนะคุณผู้ฟังรีบเข้าไปทำก่อนเลยจะได้มาเล่าแล้วก็มาบอกต่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยติดตามกันได้ด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องอาร์มอมรเทพนะคะสวัสดีน้องอาร์มด้วยนะคะยังคงอยู่ขอนแก่นนะครับแต่จะอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเตรียมกลับกรุงเทพคืนนี้ทักทายน้องอาร์มด้วยนะคะน้องอาร์มเนี่ยมาเจอกันเนาะในวันที่วันศุกร์ใช่ไหมคะที่มีงานจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกเนาะที่บึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นนะคะน้องอาร์มอยู่ที่ขอนแก่นพอดีเลยนะคะก็มาร่วมงานแล้วก็มาทักทายด้วยนะคะสวัสดีน้องอาร์มด้วยนะยินดีมากๆเลยนะคะยังไม่ได้ลงรูปเลยถ่ายรูปคู่ไปแล้วต้องลงนะน้องอาร์มทุกคนจะได้รู้ว่าเรามาจริงๆนะคะจะบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมากินหมูกระทะนั่งรถผ่านสวท.ขอนแก่นด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะที่สวท.ขอนแก่นแต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะมันก็ไม่ใช่วันทำการก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะทักทายกันตามระเบียบนะทุกท่านที่สามารถเข้ามารับชมรับฟังนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเล่นกันอย่างนี้นะคะกับเหมือนน้องอาร์มได้เลยนะคะมาดูในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังมาดูพยากรณ์อากาศที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ20%ของพื้นที่นะคะก็ยังคงแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะมีท้องฟ้านะที่ไม่ได้อยู่ใน20%นะคุณผู้ฟังก็จะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะก็มาดูมีเขาเรียกว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคุณผู้ฟังจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะช่วงกลางวันเนี่ยคุณฟังอายเนี่ยออกไปข้างนอกมาเนาะแดดร้อนมากแดดแรงมากนะคะแดดช่วงนี้ก็คือแดดแรงสุดๆไปเลยแล้วก็อากาศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงมีความเร็วลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดออกอย่างวันนี้แดดแรงมากๆเลยนะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แน่นอนนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการสัญจรบนถนนเนาะสัญจรไปมาไปทางนั้นทางนี้อย่างนี้นะคะถ้าช่วงที่ฝนตกหนักๆอาจจะเกิดน้ำท่วมขังบ้างก็ต้องสัญจรอย่างปลอดภัยนะคุณผู้ฟังช่วยกันนะคะสัญจรด้วยความระมัดระวังด้วยระวังตัวเราเองแล้วก็ระวังเพื่อนร่วมถนนของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรากันดีกว่านะคะวันนี้วันแรกด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกในจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยหลังจากที่ระบบเปิดให้ประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะลงทะเบียนเนี่ยเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผู้ฟังธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆเลยค่ะทางธนาคารเนี่ยได้มีการเปิดจุดบริการพิเศษค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะในการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบกับปัญหาในการลงทะเบียนนะคะในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเนาะไทยช่วยไทย plus เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือคนละครึ่งเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำไมหลายๆคนบอกทำไมไม่ใช้ชื่อคนละครึ่งเดิมไปเลยใช่ไหมคะคนละครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังมัน50กับ50เนาะครั้งนี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยแล้วก็ plus เข้ามาอีกเนี่ยก็คือ60 40รัฐบาลจะจ่ายให้มากกว่าเราที่เราต้องเคยจ่ายปกติเราจะจ่าย 50% ใช่ไหมคะแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจ่ายให้เนี่ย60% เลยเราก็จะจ่ายน้อยลงมาเหลือแค่ 40% เท่านั้นโครงการนี้ก็เลยใช้เป็นไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะคะเขาบอกว่าบริเวณด้านข้างของธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่สาขาสารกลางค่ะคุณผู้ฟังจะมีประชาชนนะคะทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบค่ะคุณผู้ฟังก็คือการเปลี่ยนซิมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็การเปลี่ยนบัตรประชาชนค่ะซิมโทรศัพท์เนี่ยจะไม่ได้ลงทะเบียนเนาะไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งมาก่อนหรือว่าการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการลืมรหัสผ่านหรือแม้กระทั่งปัญหาของการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนบางทีเนาะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีกรอบรูปหน้าเป็นวงรีมาให้เราเนาะให้ทำยังไงให้เขาจะให้กระพริบตามาเขาให้เอียงซ้ายเอียงขวาหันซ้ายหันขวาก้มหน้าเงยหน้าอยู่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ถนัดกันก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะสาขาทางธนาคารสาขาสารกลางนะคะก็ไปได้นะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งเต็นท์แบบว่าพิเศษเลยสำหรับผู้ที่พบปัญหาในการลงทะเบียนของโครงการไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะคุณฟังก็ได้มีการจัดกำลังนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำจุดบริการเพื่อให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีผู้ที่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบเนี่ยแสดงข้อความว่ารอตรวจสอบ3วันนะคะธนาคารเนี่ยก็เลยบอกว่ากรณีนี้นะคะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ยังคงต้องรอการตรวจสอบข้อมูลเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์บางคนอาจจะเป็นผู้ใช้ใหม่ไงคุณผู้ฟังเพิ่งลงทะเบียนก็ต้องขึ้นการตรวจสอบสิทธิ์สักพักนะคะจะไม่เหมือนกับผู้ใช้รายเก่านะคะที่เคยใช้คนละครึ่ง plus มาแล้วเนาะพอมารอบนี้ก็คือกดแค่ยืนยันรับสิทธิ์เท่านั้นไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรใหม่ก็คือมีข้อมูลเดิมจากตอนของคนละครึ่งไว้แล้วนั่นเองนะคะทางประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยได้บอกว่าลงทะเบียนน่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้แม้จะพยายามลงทะเบียนแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคะก็เลยเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยนี่แหละค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะช่วยดำเนินการลงทะเบียนให้เนื่องจากระบบนะคะขึ้นว่าข้อความนี้มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรประชาชนนั่นเองนะหรือว่ารหัสไม่ถูกต้องแล้วก็ให้มาติดต่อกับที่ธนาคารนะคะหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนผู้ลงทะเบียนรายใหม่นะคะก็เลยจะพบปัญหาเนาะมากกว่าของรายเก่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนเลยนะคะที่มาเนี่ยบอกว่าถ้าได้รับสิทธิ์เงิน 4,000 บาทเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ข้าวสารอาหารแห้งเนาะหรือว่าพวกแฟบน้ำยาล้างจานซักผ้าหรือว่าซอสซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันต่างๆนะคะก็ถือว่าเราต้องใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าได้สิทธิ์ตรงนี้มาก็ถือว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของเราไปได้พอสมควรเลยนะคะทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็เลยมีการเปิดจุดบริการเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังบริเวณด้านข้างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเลยนะคุณผู้ฟังบางทีประชาชนเนาะแต่ว่าหาที่พึ่งไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเข้าแอปแล้วกดยืนยันกับเพื่อนก็ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้สักทีของฉันขึ้นแบบนั้นของฉันขึ้นแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทางธนาคารมีการตั้งเต็นท์เนี่ยไอคิดว่าเขาจะตั้งไปจนกว่า30ล้านสิทธิ์ที่มันให้มาเนี่ยจะหมดแล้วค่ะเราก็สามารถเข้าไปติดต่อทางธนาคารได้เลยนะคะบางคนอาจจะยืนยันตัวตนทำทางตู้ ATM อย่างเงี้ยสามารถทำได้นะแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดหรือทำไม่เป็นก็ไปที่ทางธนาคารเลยนะคะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก็จะง่ายก็จะมีคนคอยบริการให้นั่นเองนะคะเอามาดูกันบ้างสำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่ง plus มาก่อนนะคะก็อย่างที่ไอ้บอกเนาะก็จะได้รับข้อความแจ้งให้ต้องรอตรวจสอบ3วันจนบางคนเนี่ยเกิดความกังวลเนาะว่าแบบ
ของคนอื่นทำไมเขียนว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็กังวลว่าจะได้รับหรือเปล่า 4,000 บาทใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะหน้าจอแอปเป๋าตังค์นะคะขึ้นข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันนะคะแปลว่าทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะกลุ่มที่ขึ้นข้อความนี้นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus มาก่อนทำให้ระบบของรัฐบาลนะคะจะต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ฟังใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดรัฐบาลก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบตรวจคุณสมบัตินี้นะคุณฟังประมาณภายใน3วันเท่านั้นนะหากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์วงเงินรวมเนี่ย 4,000 บาททันทีค่ะโดยเงินนะคะจะเริ่มเข้าแอปเป่าตังในวันที่1มิถุนายน2569นี้ซึ่งก็เป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายด้วยนะคะหากไม่ผ่านเกณฑ์นะคะรัฐบาลก็จะดึงสิทธิ์เนี่ยกลับคืนมาค่ะเพื่อเปิดให้ประชาชนคนอื่นนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ได้ในวันถัดๆไปซึ่งก็จะเปิดลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะเนี่ยแหละคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีหลายๆคนเนาะให้ความสนใจเลยแหละว่าจริงๆตอนเช้าไอก็หมุนอยู่ประมาณ3รอบนะคุณผู้ฟังขนาดว่าพยายามแข่งกับคนอื่นแล้วแหละว่าโอ้ฉันต้องได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนกันนะคะแต่ก็หมุนพอรอไปสักพักนึงอะค่ะก็เข้าได้ปกติค่ะมันจะเป็นช่วงที่อาจจะระบบอาจจะช้าเป็นแค่ช่วงไม่กี่นาทีค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยออกมาชี้แจงว่าอาจจะมีช่วงแรกค่ะที่ทำให้ระบบเนี่ยอาจจะช้าสักหน่อยเพราะว่าคุณผู้ฟัง1วินาทีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนพยายามเข้าระบบเนี่ยประมาณ 300,000 คนซึ่งถือว่าเยอะมากก็อาจจะทำให้มันระบบมันอาจจะหนืดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่เดี๋ยวลองตรวจสอบสิทธิ์กันดูนะคะณเวลานี้เนาะประมาณบ่ายสองครึ่งตอนนี้นะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือคุณผู้ฟังขาอยู่ที่ 6,911,514 สิทธิ์เท่านั้นนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วก็ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันด้วยนะคะจนกว่าสิทธิ์ของโครงการนี้จะครบกำหนดตามนี้นะณเวลานี้นะยังเหลือ6ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์นะคะถือว่าวันแรกนะคุณผู้ฟังจาก30ล้านสิทธิ์อ่ะถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะมันอาจจะกำลังลดลงช่วงนี้อาจจะคนยังลงทะเบียนได้ไม่ครบหรอกคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะอยู่ที่ธนาคารเนาะกำลังมีการยืนยันตัวตนบ้างอะไรอย่างงี้นะคะบางคนเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นตามบัตรประชาชนโหลดแอปใหม่เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะลืมรหัสผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่แหละค่ะแก้ไขปัญหาให้ครบแล้วว่าก็ยังทันอยู่นะคุณผู้ฟังใครที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ตอนนี้ยังทันอยู่นะจนกว่าจะถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าสิทธิ์เนี่ยจะได้รับครบทั้ง30ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจจะมาย้ำให้ฟังกันอีกสักรอบดีกว่านะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะคะจะเปิดลงทะเบียนถึงวันไหนบ้างใช้อย่างไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างใช้ซื้ออะไรได้บ้างรอบนี้ได้ใช้บริการทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเน้นในกลุ่มไหนอะไรยังไงนะคะรวมถึงตอนนี้เป็นที่หลายคนเนี่ยก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังงงกันว่าสูตร60 40เนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปในโทรศัพท์กี่บาทนะอย่างเดิมเนี่ยคนละครึ่ง plus ใช่ไหมคะสมมติว่าเขาให้เดือนละ 1,000 เนี่ยเรารู้แน่นอนว่าเราต้องเติม 1,000 บาทเข้าไปถูกไหมคะเพื่อที่จะใช้อีก 1,000 ของรัฐบาลเพราะว่ามัน 50 50แต่ทีนี้มันเป็น60 40จะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆคนจะได้ไม่ต้องมาเอ้ยนั่งบวกเครื่องคิดเลขวันนี้หาสูตรมาให้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะ

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะกับรายการฝั่งสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะ 14:00 น.จนถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะอ่ะเพลงเมื่อกี้นะคะคุณผู้ฟังหาดทรายทะเลสายลมสองเรานะคะของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะที่ขอมานะคะจากคุณชายอิสระบ้านสวนใช่ไหมคะก็มอบให้กับคุณผู้ชมของรายการไอนะแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยถ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายไปทางออนไลน์นะคะกับพี่บนสวรรค์ใช่ไหมคะสวัสดีตอนบ่ายๆครับนะคะอากาศวันนี้แดดจัดใช้เลยค่ะวันนี้ขอนแก่นแดดแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอเพลงไว้นะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบช่วงที่2นี้อาจจะเปิดเพลงให้เลยนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะทักทายไปถึงน้องวีรพัฒน์ด้วยเพิ่งมาเลยนะคะสวัสดีน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะทักทายน้องวีรพัฒน์เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะน้องวีรพัฒน์ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเอามาดูกันในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังมาต่อกันค่ะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเอามาดูกันว่าข้อมูลไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างที่ไอ้แจ้งไว้เนาะว่าเปิดลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เลยนะคะก็จะลงทะเบียนผ่านทางแอปเป่าตังเนาะมีสิทธิ์ประมาณ30ล้านสิทธิ์หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เปิดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูไปแล้วนะคะว่าณเวลานี้เหลือสิทธิ์เนี่ยประมาณ6ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์เพียงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายังทันนะสำหรับใครที่ยังเงินตัวตนยังไม่ได้ก็ลองไปที่ธนาคารกรุงไทยดูนะคะเพราะว่าสิทธิ์ก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังยังทันอยู่นะคะเอามาดูคุณสมบัติกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังสำหรับคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นสัญชาติไทยเนาะอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้สำคัญเลยนะไม่ใช่ว่าได้2สิทธิ์2ฝั่งเลยนะคะถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าจะไปได้สิทธิ์ของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนนะตามฐานของข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่18พฤษภาคมด้วยนะคะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็จะได้รับอีกสิทธิ์หนึ่งนะคะก็จะมีการเพิ่มให้นะเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ฟังนะคุณฟังทีหลังนะคะเอามาดูเรื่องของการลงทะเบียนเนาะที่ได้เน้นไปนะคะผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้เมื่อปี68สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยในแอปเป่าตังซึ่งก็จะง่ายมากแค่เราเข้าไปในแอปเป่าตังเนาะคุณฟังพอเห็นขึ้นรูปอะตรงไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราก็กดรับสิทธิ์เข้าไปเลยเพียงแค่เรากดยืนยันปุ๊บก็ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นคนละครึ่งพลัสรายเดิมเนาะที่เคยใช้มาก่อนนะคะก็จะง่ายแบบนั้นเลยส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะแน่นอนว่าต้องลงทะเบียนใหม่ในแอปเป่าตังนะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ3วันเท่านั้นเองนะคะคนที่ขึ้นว่ากำลังรอตรวจสอบข้อมูลหรือรอตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณได้นะเพียงแต่ว่าทางแอปทางของรัฐบาลจะต้องตรวจข้อมูลก่อนนะคะภายใน3วันก็จะแจ้งผลการลงทะเบียนนั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังเราเนี่ยจะเริ่มใช้นะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะยาวไปจนถึง30กันยายน69โดยรัฐเนี่ยจะให้เดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะให้เราใช้เนี่ยผ่าน G-Wallet นะคะในแอปเป่าตังสำหรับซื้อสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะที่ร่วมโครงการนะคะส่วนเรื่องของการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนไปถึงหมดโครงการก็คือวันที่30กันยายน69ตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง21นาฬิกาอันนี้สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะสำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์นะคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะทุกคนขารัฐเนี่ยจะให้สิทธิ์ใช้จ่ายนะคะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทนะคะโดยแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนเนาะประชาชนก็จะใช้สิทธิ์ได้สูงสุดนะคะ200บาทต่อคนต่อวันเท่านั้นคือให้มาเนี่ยคุณผู้ฟัง 1,000 สมมุติเดือนมิถุนายนเนี่ยเราได้มา 1,000 เราแบ่งได้เลยค่ะเราจะใช้เวลา50ก็ได้20ก็ได้100ก็ได้แต่วันนั้นวันนึงเนี่ยห้ามเกิน200บาทเ
ท่านั้นเองนะคะกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดทุกคนขาจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะมิถุนายนเนี่ยได้ 1,000 บาทแต่เราใช้ไม่หมดเราเหลือติดไว้สัก50บาทอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเดือนกรกฎาคม50บาทที่อยู่มิถุนายน

เมื่อกี้ก็ลองเข้าไปดูนะคะเช็คสิทธิ์กันว่าเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกับเรานะคะแต่ว่าเขาจะมีการเพิ่มวงเงินให้700บาทนะคะจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็นได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนด้วยกันค่ะก็คือมิถุนากรกฎาคมไปยาวไปเลยนะคะจนถึงกันยายนปี69นี้แหละค่ะวงเงินเหลือก็จะไม่ทบเดือนถัดไปเช่นเดียวกันค่ะปกติเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้เดือนละ300บาทใช่มั้ยคะแต่รัฐก็จะเติมให้อีก700บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันเหมือนกับของไทยช่วยไทยพลัสที่ได้เดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเร่งรัดนะในการที่จะลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อาจจะอยากจะสอบถามเข้ามาเนาะว่าเอ๊ะเมื่อไรจะเปิดให้ลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักทีนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็กำลังเตรียมนะคะเตรียมที่จะเปิดคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับทั้งผู้ที่มีคนที่ถือบัตรเดิมนะคะกับรายใหม่ที่จะสมัครเข้ามาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่ก็จะได้เงินเติมเข้ามาในบัตรของตัวเองบัตรนี่แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนใดๆเลยนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเนี่ยโดยอัตโนมัติก็คือเติมเข้าของเราบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรยุ่งยากวุ่นวายนะคะกับคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะไม่ต้องวุ่นวายเลยนะคะเอามาดูมาไขข้อข้องใจค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครเนาะที่สงสัยว่าอืมไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้มัน60 40เราจะต้องเติมเงินอย่างไรเท่าไหร่นะคะเมื่อรัฐเนี่ยเขาให้เงินเราเดือนละ 1,000 บาทเนาะปกติ50 50เราต้องเติมอีก 1,000 บาทเพื่อที่จะใช้ควบคู่กันให้มันหมดพอดี 1,000 บาทถูกไหมคะทีนี้เขาก็เลยมีการยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเมื่อ 60% เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทนะคะดังนั้น 100% ก็คือจะเท่ากับ 1,666.67 บาทนั่นเองก็คือเขาบอกว่า1เดือนนะคะประชาชนเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปจำนวน667บาทเดือนนะเดือนละนะคะเพื่อที่จะใช้ 1,000 บาทนั้นของรัฐบาลที่ให้มาเนี่ยให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต่อเดือนเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้จำนวน 1,667 บาทนะคะแล้วก็4เดือนเนี่ยหรือใครแบบว่าอยากเติมเข้าไปเลยกลัวลืมเดี๋ยวเงินหมดเงินหายอะไรอย่างงี้นะคะ4เดือนรวมทั้งโครงการเนี่ยแต่ว่าคือเติมเข้าไปทีเดียวได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์ก็จะใช้ได้แค่เดือนละ 1,000 บาทเช่นกันนะคะประชาชนเนี่ยจะต้องเติม 2,667 บาทที่เราต้องเติมเข้าไปนะเพื่อที่จะใช้ 4,000 บาทของรัฐบาลเนี่ยให้หมดนะคะเราก็จะใช้รวมทั้งโครงการเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้ประมาณ 6,667 บาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเบื้องต้นเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะกำลังงงว่าเอ๊ะสรุปฉันต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่พอมันเป็น60 40เนี่ยมันจะคำนวณต่างกันแล้วปกติเราแบบว่าเออเราจะใช้เงินของรัฐ100นึงแล้วก็เติมเข้าไปอีก100นึงเพราะว่ามัน50 50เนาะพอทีนี้มาเป็น60 40ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะใครอยากเติม1เดือนจะได้รู้เลยว่าเดือนนี้เราจะใช้เงินเท่าไหร่ที่จะต้องเอาเงินเอาไปจ่ายเข้าของ G Wallet เนี่ยเติมเข้าไป667บาทต่อเดือนนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังให้มาเดือนละ 1,000 บาทใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะคะจะไม่ทบไปเดือนถัดไปนะไม่ใช่ว่าเออเดือนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรดีเก็บไว้ก่อนสัก50บาทเก็บไว้ก่อนสัก 1,000 บาทหรือว่าไม่ใช้เลยอยากจะไปเก็บไปรวมไปซื้อก้อนใหญ่เลยของเดือนกรกฎาคมเดือนต่อไปเป็น 2,000 อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิทธิ์ไม่ทบให้นะคะเพราะฉะนั้น1เดือน 1,000 บาทใช้ให้ครบใช้ให้หมดนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เงินตรงนั้นไปนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีคนขอเพลงมาอีกช่วงนี้แล้วก็จะพักฟังเพลงตามที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังของไอได้ขอมานะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วก็จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการค่ะ

0: ังอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: กลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย2โมงในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเวลาเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็เปิดให้แล้วนะคะกับเพลงอะไรอ่ะคุณฟังเมื่อกี้เปิดจะเจ็บไว้เพื่อเธอนะใช่ไหมคะของพี่บนสวรรค์นะคะที่ไอได้เปิดให้แล้วนะเวลาก็กระชันชิดเปิดให้ได้เพลงเดียวนะคะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้มาเชิญชวนทุกท่านดีกว่านะคะจะชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสวิถีเกษตรยุคใหม่ค่ะชวนมาช้อปสินค้าพรีเมียมนะคะจากมือเกษตรกรรุ่นใหม่ในตลาดยังโฮมช็อปกรีนแอนด์โกลว์มาร์เก็ตขอนแก่นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะสายกรีนนะผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยที่ชื่นชอบผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพเยี่ยมนะคะก็มาร่วมอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะในงานตลาดนัดสินค้าเกษตรสุดพรีเมียมนะคะก็ยังโฮมช็อปกรีนโกลว์มาร์เก็ตขอนแก่นนะคะหรือว่าง่ายๆเนี่ยคุณผู้ฟังเอาแบบย่อๆดีกว่าเนาะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะฟังไม่ทันนะยังโฮมช็อปนั่นเองนะคะพบกันนะคะกับขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะผลผลิตออร์แกนิกอาหารแปรรูปสุดสร้างสรรค์รวมถึงสินค้าชุมชนนะคะที่ตั้งใจคัดสรรด้วยใจนะคัดสรรด้วยหัวใจเลยนะคุณผู้ฟังส่งตรงนะคะจากฟาร์มถึงมือคุณค่ะมาร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ผลักดันเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะปักหมุดความอร่อยแล้วก็สุขภาพดีร่วมกันนะคะดีเดย์วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ

รีนต่างๆนะคะก็มาร่วมช็อปกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะมาพบกันได้นะคะมาดูกันว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเขามีอะไรนะคะมานำเสนอเราบ้างที่เขาบอกว่าเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมแบบไหนนะคะก็มาชมมาช็อปกันได้เลยนะคะพี่บนสวรรค์บอกว่าเพลงเดียวก็พอใจแล้วครับใช่ไหมคะขอบคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้ถ้าพี่บนสวรรค์มาตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ยอาจจะได้ฟัง2เพลงอันนี้มาก็โอเค1เพลงก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะขอบคุณพี่บนสวรรค์มากๆเลยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครว่างเนาะแล้วก็ทางสวทขอนแก่นก็จะไปร่วมทำข่าวแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศมาด้วยสำหรับใครที่อาจจะอยู่ต่างอำเภอเนาะอยู่ไกลๆอาจจะได้ไม่แบบมาเองไม่สะดวกแต่อยากรู้จังเลยว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เดี๋ยวนี้เขามีสินค้าหรือว่ามีอะไรดีๆมานำเสนอบ้างก็รอชมบรรยากาศจากทางหน้าเพจ Facebook ของทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาเร็วมากจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะจากทางบ้านเลยนะคะทางที่ฟังทางวิทยุเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณฟังดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะผู้ดำเนินรายการขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับเวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคุณฟังว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus สิทธิ์จะเหลืออีกเท่าไหร่หรือว่าเต็มแล้วหรือว่ายังไงติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
7: ายสารสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทกลับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
9: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยบ้านที่ปลอดภัยอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงของผู้สูงอายุได้โดยไม่รู้ตัวเพียงปั๊บเล็กน้อยติดราวจับในห้องน้ำเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอทางเดินไม่ลื่นก็ช่วยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้คนที่เองรักได้
11: อยู่บ้านเดิมแต่ปลอดภัยขึ้นอุ่นใจขึ้น
10: บ้านที่เหมาะกับผู้สูงวัยไม่ใช่แค่บ้านที่อยู่ได้แต่เป็นบ้านที่มีความสุขปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจร่วมสร้างบ้านปลอดภัยเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย
12: ปัญหาหมอกควันเริ่มจากการเผาจุดเล็กๆแต่ความเสียหายอาจลุกลามใหญ่โต
13: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ลดลงร้อยละ20
12: หยุดเผาเริ่มได้ที่ตัวเราไม่เผาป่าไม่เผาขยะไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง
13: ช่วยหยุดเผารักษาอากาศเพื่อธรรมชาติและอนาคตของพวกเอง
12: หยุดเผาลดหมอกควันเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคน
14: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
15: เตือนระวังถูกหลอกนายจ้างหรือแรงงานกัมพูชาฟังทางนี้กรณีถูกหลอกต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชาที่ใบอนุญาตหมดอายุโดยในช่วงนี้มีขบวนการหลอกลวงแอบอ้างว่าช่วยต่อใบอนุญาตทำงานตามมติครม.เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาได้แต่สุดท้ายคือการหลอกเอาเงินฟรีๆหรือได้ใบอนุญาตปลอมมาแทนค่ะหากใครที่โดนหลอกไปแล้วอย่าปล่อยผ่านนะคะให้คุณรวบรวมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดความเสียหายโทรสายด่วน02-831-9888ต่อ5012ได้เลยนะคะ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz และ AM 729 KHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไววิทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา
16: เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
17: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมกิตติพัฒน์จินตุมิตรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้ทางสธ.นครราชสีมานะครับของเราเป็นแม่ข่ายในการจัดรายการนะครับซึ่งสามารถรับฟังนะครับรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุครับคลื่น FM ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 729กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์สดผ่านทาง Facebookนะครับเพจสวทนครราชสีมากรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องนะครับชาวภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งกำลังฟังกันอยู่เนี่ยนะครับผ่านทางวิทยุนะครับของสำนักประชาสัมพันธ์ที่1นะครับไม่ได้เป็นทางขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครมหาสารคามหนองคายด่านซ้ายแล้วก็ที่เลยด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นนะเรื่องของวิกฤตพลังงานรวมไปถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากทางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับเราไปเริ่มกันที่ทางพาณิชย์จังหวัดก่อนนะครับเมื่อก่อนได้เข้ารายการนะได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาคุณพิรุณวันจงใจพักนะครับมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้พูดคุยกันยังมีอีกหลายๆเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
17: ครับผมท่านพาณิชย์ครับขออนุญาตสอบถามนะครับสักนิดหนึ่งพอดีเรามีเวลาประมาณสัก10 นาทีนะครับอาจจะได้ประเด็นอู๋แต่ประเด็นที่น่าสนใจมีค่อนข้างเยอะมากเลยเริ่มกันเลยนะเรื่องของภาพรวมก่อนกันนะครับเรื่องของราคาสินค้านะครับต่างๆอุปโภคบริโภคนะครับภายในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับ
18: ช่วงนี้สถานการณ์ก็มีราคาที่เสถียรในบางสินค้านะคะแล้วก็บางสินค้ามีการปรับลดลงนะคะช่วงนี้นะคะน้ำมันก็อาจจะผันผวนนะคะทำให้ราคาสินค้าอาจจะผันผวนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงอย่างเช่นเนื้อสุกรนะคะมีการปรับลดลงตั้งแต่5 บาทถึง 10 บาทนะคะ
17: ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
17: ครับผมท่านพาณิชย์ครับขออนุญาตสอบถามนะครับสักนิดหนึ่งพอดีเรามีเวลาประมาณสัก10 นาทีนะครับอาจจะได้ประเด็นอู๋แต่ประเด็นที่น่าสนใจมีค่อนข้างเยอะมากเลยเริ่มกันเลยนะเรื่องของภาพรวมก่อนกันนะครับเรื่องของราคาสินค้านะครับต่างๆของอุปโภคบริโภคนะครับภายในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
18: ช่วงนี้สถานการณ์ก็มีราคาที่เสถียรในบางสินค้านะคะแล้วก็บางสินค้ามีการปรับลดลงนะคะช่วงนี้นะคะน้ำมันก็อาจจะผันผวนนะคะทำให้ราคาสินค้าอาจจะผันผวนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงสัปดาห์นี้ มีการปรับตัวลดลงอย่างเช่นเนื้อสุกรนะคะมีการปรับลดลงตั้งแต่5บาทถึง10บาทนะคะไก่หน้าฟาร์มก็มีการปรับลดลงนะคะสินค้าบางรายการมีการปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องน้ำมันมีการจำหน่ายโดยปกตินะคะอาจจะมีราคาสูงบ้างมีการปรับลดลงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะแล้วก็ราคาก็มีการปรับลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนราคาปุ๋ยก็ยังคงที่นะคะไม่มีการปรับราคาขึ้นหรือลงแต่อย่างใดนะคะก็เห็นได้เห็นชัดเจนนะคะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันอาจจะมีการเสถียรบ้างเล็กน้อยนะคะทำให้ราคาอาจจะไม่ราคาสินค้าอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวอย่างผันผวนนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะ
17: ครับผมครับก็ถือว่าราคาก็ถือตามกลไกตลาดถูกต้องไหมครับ
18: ใช่ค่ะก็เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สินค้าตัวไหนที่เข้าสู่ตลาดน้อยอาจจะมีการปรับขึ้นแต่ทั้งนี้ถ้าดูตลาดในสัปดาห์นี้นะคะราคาก็ไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับลดลงเนี่ยค่ะ
17: ครับผมมาประเด็นต่อมาในเรื่องของการลดค่าของชีพกันบ้างนะหลายๆท่านน่าจะบ่นนะครับประชาชนหลายๆคนน่าจะพูดถึงว่าของช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่าช่วงก่อนหน้าสงครามจะเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองรวมไปถึงหลายๆภาคส่วนเขาก็มีนโยบายมีมาตรการช่วยเหลือนะครับบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนโยบายหนึ่งมาตรการหนึ่งนะฮะเรื่องของร้านค้าธงฟ้านะครับรบกวนท่านพนิษฐ์ให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งครับว่ามีการจัดไปแล้วที่ไหนบ้างในจังหวัดนครราชสีมาครับผม
18: ร้านค้าธงฟ้าที่ของเรามี 4,000 กว่าร้านเนาะนะคะที่เดิมก็คือตั้งแต่มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีการสมัครเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็มีการปรับให้ร้านเนี่ยนะคะเนื่องจากผิดเงื่อนไขนะคะออกจากระบบไปนะคะก็มีบางส่วนนะคะทีนี้ในช่วงนี้ที่มีการตรวจร้านค้าเข้มเนื่องจากว่ามีบางพื้นที่นะคะได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนำเลขบัตรของผู้ที่ใช้บัตรนะคะไปรูดเงินนะคะซึ่งผิดกฎนะคะผิดระเบียบในเรื่องของการเข้าร่วมธงฟ้านะคะพาณิชย์เองก็ตรวจติดตามแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะปทุมธานีนะคะว่ามีการนำบัตรของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะไปรูดเงินหรือไปรูดซื้อสินค้าที่แถวอำเภอบัวใหญ่นะคะทางพันธุ์เองก็ไปตรวจแล้วก็มีการปรับร้านนั้นนะคะให้ออกจากระบบแล้วนะคะซึ่งก็อยากจะแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมธงฟ้านะคะว่าอย่าได้มีการรับแลกเงินเลยนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้ได้ทางสินค้าแล้วก็ทางเงินสดนะคะอันนี้ก็คือขอเลยในเรื่องของหลักเกณฑ์นี้จะผิดเงื่อนไขแล้วก็จะโดนปรับออกจากระบบทันทีเลยนะคะอันนี้นำเรียนไว้ในเบื้องต้นนะคะสำหรับร้านธงฟ้าค่ะ
17: ครับผมภาพรวมของโครงการของร้านค้าเนี่ยนะครับมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใดครับได้ตามเป้าที่วางไว้ไหมครับ
18: อันนี้เป็นโครงการธงโครงการร้านค้าธงฟ้าเนาะรายการร้านเขาเรียกอะไรนะร้านที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เขามาใช้นะคะน่าจะประมาณ14ล้านคนนะคะที่ใช้นะคะทีนี้โครงการธงฟ้าที่เรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของช่วยเหลือค่าครองชีพที่ปัจจุบันเนี้ยนะคะพนิษเองก็จะออกโครงการธงฟ้าขึ้นที่ไปกับจังหวัดนะคะโดยล่าสุดเนี่ยไปที่อำเภอโนนแดงนะคะซึ่งจัดโอ้โทษค่ะอำเภอสีดานะคะซึ่งจัดไปวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็มีผลตอบรับคือประชาชนก็จะได้เลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกนะคะอย่างน้ำมันพืชนะคะก็จากขวดละ50บาทก็มาเหลือขวดละ35บาทค่ะไข่ไก่จาก125บาทก็มาเป็น87บาทนะคะอันนี้พาณิชย์ก็จะร่วมกับทางจังหวัดนะคะไปพร้อมกับจังหวัดเคลื่อนที่นะคะซึ่งผลตอบรับของแต่ละพื้นที่ที่ออกไปจังหวัดเคลื่อนที่นะคะโดยใช้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายสินค้าเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับมากนะคะสินค้าหมดในแต่ละครั้งที่ไปจำหน่ายนะคะทีนี้โครงการอีกโครงการนึงที่เป็นโครงการของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพนะคะที่ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะลดราคานะคะก็ห้างต่างๆก็นำสินค้าที่เป็นฮาวส์แบรนด์นะคะมาลดราคานะคะโคราชเองก็มีสาขาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด185แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโคร วิชโก้ โลตัสบิ๊กซีนะคะ CJ อันนี้เข้าร่วมโครงการทั่วจังหวัดเลยนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึงจะสิ้นเดือนนี้นะคะโครงการนี้นะคะส่วนโครงการอีกโครงการหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพเหมือนกันนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นภาพข่าวก็คือมีการปล่อยมีการเปิดตัวในเรื่องของนำสินค้าห้างสินค้าไปขายที่หน้าอำเภอนะคะก็ครบ32อำเภอก็จะจำหน่ายทุกวันศุกร์นะคะวันนี้น่าจะเป็นศุกร์ที่3นะคะที่มีการจำหน่ายนะคะก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนค่อนข้างมากนะคะอันนี้ทางมหาไทยนะคะโดยท่านในอำเภอทุกอำเภอนะคะได้กรุณากำกับดูแลแล้วก็ในเรื่องของประชาสัมพันธ์งานโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จำหน่ายหน้าอำเภอด้วยนะคะก็จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกันนะคะแล้วอีกโครงการนึงนะคะโครงการรถพุ่มพวงนะคะรถพุ่มพวงนี่ก็ปล่อยตัวไปแล้วเนาะนะคะปล่อยตัวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ผลตอบรับก็ประชาชนก็ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของผู้ประกอบการที่มาสมัครเป็นรถพุ่มพวงนะคะโคราชก็เกินเป้าหมายนะคะจากเดิมที่อาจจะไม่มีคนสนใจนะคะพอถึงเวลาเข้าครบร่วมโครงการจริงๆก็สมัครมาถึง500กว่ารถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ทางจังหวัดได้รับโควต้าอยู่ที่165คันนะคะก็พิจารณาไปแล้วแล้วก็เปิดตัวไปแล้ววันที่15คมที่15คมที่วันที่15ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นโครงการไทยช่วยไทยที่เป็นรถพุ่มพวงนะคะพี่อยากจะเรียนประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการของพาณิชย์จังหวัดนะคะที่จะดำเนินการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะเบื้องต้นได้นำเรียนไปแล้วเรื่องของโครงการธงฟ้าที่ไปกับอำเภอเคลื่อนที่นะคะหรือจังหวัดเคลื่อนที่นะคะอันนี้ได้นำเรียนแล้วนะคะโครงการที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้ก็เป็นโครงการธงฟ้าเยียวยานะคะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจะซื้อจะจ้างอยู่นะคะคาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้นำเรียนท่านผู้ว่าและท่านผู้ว่าก็ได้ให้แนวทางว่าเราควรจะจัดอยู่ที่จังหวัดนครสีมานะคะอำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีการกระจายรถโมบายอีก5คันนะคะไปทุกอำเภอที่เป็นอำเภอที่ห่างไกลนะคะอันนี้พาณิชย์จังหวัดก็ได้นำนโยบายของท่านผู้ว่าเพื่อดำเนินการในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนนะคะก็จะดำเนินการคล้ายๆกับธงฟ้าเคลื่อนที่นะคะแต่ว่าจะดำเนินการในเขตอำเภอเมืองนะคะน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็โครงการธงเขียวนี่เป็นโครงการที่ลดราคาปุ๋ยนะคะสำหรับเกษตรกรซึ่งช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงหน้าฤดูการผลิตแล้วนะคะก็จะต้องดำเนินการในการจำหน่ายปุ๋ยในราคาประหยัดนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในนะคะได้ดำเนินการที่จะจัดโครงการไทยช่วยไทยในเรื่องของการลดภาระปัจจัยการผลิตนะคะโดยวงเล็บก็คือธงเขียวนะคะโครงการธงเขียวนั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายจะดำเนินการก็คือวันที่16ถึง17มิถุนายนนะคะจัดที่สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสีมาค่ะก็จะมีปุ๋ยมาจำหน่ายในราคาประหยัดเลยนะคะอันนี้ก็นำเรียนให้ประชาชนผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนในจังหวัดนครสีมาได้ทราบโครงการไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยนะคะโครงการธงฟ้าแล้วก็โครงการธงเขียวนะคะซึ่งจะดำเนินการในจังหวัดนครสีมานะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดภาระในเรื่องปัจจัยการผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะอันนี้เบื้องต้นในส่วนของโครงการที่ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
17: ก็ถือว่าครอบคลุมไม่ว่าน่าจะเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านค้าที่ตั้งอยู่กับที่มีท่านสัญจรนะครับมีเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกน่าจะบรรเทาได้เยอะเลยในเรื่องของค่าของชีพตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรท่านครับอยากจะให้ปิดท้ายวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการนะครับรวมไปถึงแอปเป๋าตังค์นะในโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะเปิดในอีกไม่นานแล้วตอนนี้มีลงทะเบียนกันอยู่อยากให้ท่านให้ข้อมูลสักนิดนึงครับผมเกี่ยวกับการใช้งาน
18: แอปเป๋าตังเขาตอนนี้เขาเป็นการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60 40เนาะนะคะก็คือมีทั้งเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะโดยของสำหรับร้านค้านะคะก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะที่มีการเข้าในเรื่องของภาษีต่างๆนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้เขาระบุไว้นะคะแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าด้วยนะคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยโอท็อปได้ด้วยนะคะกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะคะอันนี้สามารถเข้าร่วมโครงการนะคะทีนี้ร้านค้าเก่านะคะนำเรียนอย่างนี้ร้านค้าเก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการเขาเรียกคนละครึ่งนะคะก็จะกดรับเงื่อนไขในวันที่5คือวันจันทร์นี้นะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้25ถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วก็มันมีในส่วนของร้านค้าที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะในแพลตฟอร์มได้วันที่10มิถุนายนจนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง5ทุ่มนะคะอันนี้เป็นร้านค้านะคะส่วนสำหรับผู้ประกอบโทษค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่จะต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็รับสิทธินั้นนะคะเห็นว่าจะต้องพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25จนถึง29พฤษภาคมนะคะจะต้องดำเนินการลงทะเบียนในแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็กดรับสิทธิ์ได้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40นะคะสามารถใช้เงินที่โทษค่ะใช้ที่รัฐบาลได้ให้เพื่อที่จะลดค่าภาระค่าชีพนะคะก็คือเดือนละ 1,000 นะคะแล้วก็ทราบข่าวว่าจะไม่สามารถทบได้นะคะพันนี้สมมติเดือนมิถุนายนได้ 1,000 นะคะก็ต้องใช้ให้ไม่หมดให้หมด 1,000 ใช้ไม่หมดไม่สามารถทบได้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ไทยช่วยไทย plus นะคะ60 40นะคะซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะคะตั้งแต่อายุ18ปีจนขึ้นไปจนถึงห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็น delivery นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่25ถึง31กรกฎาคมนะคะ
17: ครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายนะครับมาตรการของทางภาครัฐนะครับซึ่งคอยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาคุณพิรุณวันจงใจพักนะครับที่มอบนะครับโอกาสเวลานะฮะสละเวลาให้ข้อมูลกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของการที่เข้าไปใช้ซื้อของในตามห้างตามร้านนะครับแล้วมีการลดนะฮะมีการแบ่งเบาภาระจากทางภาครัฐนะครับ 60% ของเราอีก 40% นะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านคลังจังหวัดนครราชสีมาคุณจารุพรตามกลางนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังติดต่อท่านอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่ามันไม่ได้มีแค่ส่วนของ30ล้านสิทธิ์ซึ่งเราเนี่ยไล่ลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเนี่ยนะแห่กันลงทะเบียนลงไปลงมาระบบก็มีบ้างบางช่วงที่รับไม่ไหวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า20ล้านท่านเลยนะฮะเพราะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนที่เราจะได้เข้ารายการนะครับเช็คนะฮะเหลือสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านกว่าสิทธิ์นะฮะก็ถือว่าไม่มากแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ท่านใดที่ยังนะครับไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับในการใช้โครงการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ก็อย่าลืมนะครับโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับท่านใดมีอยู่แล้วถ้ายังไม่ได้อัปเดตในช่วงก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสนะครับเมื่อปีที่แล้ว ก็น่าจะสะดวกนะฮะรอบนี้เพราะว่าท่านคลิกไม่กี่ทีนะครับเราก็จะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับคลิกเข้าไปในแอปปุ๊บนะฮะมีแบนเนอร์โครงการนะฮะแล้วก็สามารถไปกันได้เลยนะครับเรายังมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะเรื่องของพี่น้องภาคการเกษตรกันบ้างนะครับเรามีโอกาสได้พูดจะได้พูดคุยนะกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดนครราชสีมานะครับนายจักรภพศรีสุวรนันท์นะครับตอนนี้กำลังทีมงานกำลังติดต่ออยู่นะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับภาคการเกษตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับด้วยต้องพูดเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของภาคเกษตรส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ตอนนี้นะฮะท่านผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับท่าน
19: ครับสวัสดีครับ
17: ครับผมท่านจักรภพนะครับ
19: คร
17: ับผมขออนุญาตสอบถามนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางมันก็กระทบหลายภาคส่วนภาคเกษตรก็โดนไม่ใช่น้อยใช่ครับใช่ไหมครับท่าน
19: ใช่ครับ
17: ทางธกส.นะฮะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้ครับ
19: คืออย่างนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบจากภัยสงครามนะครับในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของธนาคารก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหนึ่งคือมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่องการเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรนะครับคือในช่วงต้นของวิกฤตในช่วงนี้คือสิ่งที่เกษตรกรลูกค้าของธนาคารนะครับที่เราขาดมากที่สุดคือในเรื่องของเงินทุนเนื่องจากว่าต้นทุนของเกษตรกรที่มันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากนะครับธกส.ก็มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำแล้วก็การขยายเวลาชำระหนี้รวมทั้งการพักชำระต้นเงินนะครับตอนนี้ครับ
17: ก็ถือว่าเป็นหลายมาตรการที่คอยจะช่วยเหลือพี่น้องทางการภาคการเกษตรด้วยนะครับมีเรื่องนึงที่น่าสนใจนะเรื่องของการพักอะไรครับพักหนี้พักเงินต้นใช่ไหมครับท่านขออนุญาตขยายความนิดนึงครับว่ามีแนวทางยังไงบ้างครับที่จะช่วยเหลือ
19: ครับคือในเรื่องของโครงการพักชำระหนี้นะครับตอนนี้คือธนาคารเป็นช่วงเฟสที่3เป็นช่วงสุดท้ายในเรื่องของโครงการพักชำระหนี้ธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีต้นเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับเราพักหนี้มาแล้วทั้งหมด2ปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้นี่ในช่วงระยะแรกก็จะไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินได้แต่กรณีที่เกษตรกรผ่านการอบรมฟื้นฟูตามโครงการพักชำระหนี้ก็จะสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้เป็นสินเชื่อต่อการฟื้นฟูตัวนี้นะครับ
17: ครับผมก็ถือได้ว่าพอผ่านช่วงแรกไปก็มีเรื่องของการเปิดให้กู้เพื่อต่อยอดต่อไปนะฮะใช่ไหมครับท่าน
19: ใช่ครับก็เป็นการเปิดในกู้เป็นเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนี่คือเกษตรกรที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ธนาคารจะยังไม่ให้เกษตรกรเพิ่มภาระหนี้สินมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าผ่านการอบรมฟื้นฟูก็จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อเป็นการฟื้นฟูทั้งอาชีพเดิมทั้งเป็นฟื้นฟูอาชีพเดิมแล้วก็เป็นอาชีพเสริมตัวนี้ได้ครับในวงเงินกู้ต่อรายจะไม่เกิน 100,000 บาทครับตัวนี้ครับ
17: ครับผมขออนุญาตสอบถามต่อไปเรื่องของสินเชื่อกันบ้างสินเชื่อคนละครึ่งนะฮะอันนี้เห็นว่าเป็นการขานรับนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ
19: ในเรื่องของสินเชื่อคนละครึ่งตัวนี้ก็คือเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยจากทางรัฐบาลแล้วก็อยู่ในระหว่างการตำรวจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับสามารถกู้ยืมเงินจากโครงการสินเชื่อคนละครึ่งได้ครับ
17: ครับผมมีการตั้งเป้าหมายไหมครับว่าจะมีเกษตรกรเข้ามา ร่วมในโครงการนี้นะครับเรื่องของในสินเชื่อคนละครึ่งนี่ประมาณสักเท่าไหร่มีการประมาณการบ้างไหมครับ
19: ในส่วนของสินเชื่อคนละครึ่งในเบื้องต้นก็คือในวงเงิน 30,000 ล้านนะครับอันนี้ก็คือคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณสัก 30% ของเกษตรกรประมาณสักจาก4ล้านคนเรือนตัวนี้นะครับ
17: ครับผมนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาดูเรื่องของการออมกันบ้างนะฮะหลังจากที่เราได้พูดคุยในเรื่องของสินเชื่อไปแล้วนะครับมาดูมิติของการออมกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ทางธ.ก.ส.ได้มีการชวนฝากเงินนะฮะเงินฝากช้อนทองนะครับอยากให้ท่านอันที่ชวนเชิญชวนนิดนึงนะว่าการฝากเงินครั้งนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
19: ครับตอนนี้ในสองธนาคารก็มีโครงการเงินฝากช้อนทองนะครับจะเป็นเรื่องแข่งของการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าร้อยละ 1.15% ต่อปีนะครับก็เป็นนโยบายเพื่อเป็นการระดมเงินฝากเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารเพื่อเป็นทุนให้กับธนาคารที่จะปล่อยสินเชื่อระยะยาวให้กับเกษตรกรทั้งสินเชื่อครอบครัวสินเชื่อฟื้นฟูพักหนี้และสินเชื่อนโยบายรัฐต่างๆตัวนี้นะครับตัวนี้คือนโยบายก็คือว่าเราต้องการที่ดึงเงินออมจากระบบตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนของธนาคารนะครับตัวนี้ครับ
17: ครับผมมีรายละเอียดบ้างไหมครับว่าสามารถฝากในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเงินที่ตั้งไว้ขั้นต่ำเนี่ยนะครับที่จะสมัครได้ต้องประมาณเท่าไหร่ครับผมที่จะฝากกันในครั้งนี้ได้ครับ
19: ตัวเงินฝากช้อนทองตัวนี้คือมันรายละเอียดนี่เราสามารถติดต่อสอบถามที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาได้เลยนะครับตัวนี
17: ้ครับผมครับผมสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากนิดสักนิดหนึ่งไปถึงผ่านไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะซึ่งอาจกำลังฟังอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตพอสมควรนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรมีความเชื่อใจมีความแบบว่ายังสู้ไปด้วยกันนะอยากให้ท่านให้กำลังใจสักนิดหนึ่งครับผม
19: ครับคือในช่วงนี้นะครับคือเกษตรกรเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากทั้งเรื่องภัยเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาภัยสงครามทางภาคตะวันออกตะวันออกกลางตัวนี้นะครับในส่วนของธ.ก.ส.ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลสนับสนุนเกษตรกรทุกท่านนะครับเกษตรกรมีความเดือดร้อนหรือความจำเป็นต่างๆตอนนี้สามารถติดต่อสอบถามทางธนาคารทุกสาขาทั้งประเทศได้ครับตอนนี้ครับ
17: ครับผมก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะฮะก็ติดปัญหาและติดอะไรสามารถ walk in ไปให้ธนาคารได้ถูกต้องไหมครับ
19: ใช่ครับ
17: ครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากทางท่านจักรภพศรีสุวรรณนะครับผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมานะครับต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่สละเวลานะครับมาให้ข้อมูลกับทางเราด้วยนะครับ
19: คร
17: ับ ครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับบางท่านกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้คำว่ายากลำบากนะครับมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของธรรมชาติเข้ามานะครับเกษตรกรก็ต้องก้มหน้าก้มตาแก้ไขปัญหาไปปีต่อปีเลยนะครับทางธ.ก.ส.ก็พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงนี้ตอนนี้นะทีมงานเรากำลังต่อสายนะครับไปทางท่านคลังจังหวัดนครราชสีมาอยู่นะครับมีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายนะครับหนึ่งในโครงการของไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็มีประเด็นที่ต้องสอบถามนะเรื่องของวงเงินต่างๆนะครับเรื่องของอย่างก่อนหน้านี้ที่เรามีข่าวกันนะว่าได้เงินเพิ่มอะไรเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรายังติดต่อไม่ได้นะเอาเป็นว่าเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีพี่มีท่านผู้สื่อข่าวนะครับจากสวทอื่นๆนะครับเข้ามาให้ข้อมูลกับเราอีกนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
1: เวลา8นาฬิกา93ปีกับเสียงที่คุ้นเคย
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวโมงเช้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกันอีกแล้วครับ
1: เสียงที่อยู่คู่คนไทยจากรุ่นสู่รุ่น
21: นายกรัฐมนตรีประกาศจุดยืนสนใจงานด้านการเมือง
1: เสียงของการสื่อสารที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐสู่ประชาชน
22: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NVT News
1: นับแต่วันที่3พฤษภาคม2476วันที่กองโฆษณาการถูกก่อตั้งจนเปลี่ยนผ่านสู่กรมประชาสัมพันธ์เสียงที่ส่งจากภาครัฐถูกปรับให้รับกับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงจากเสียงที่รับฟังผ่านวิทยุ
23: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: ภาพที่รับชมผ่านโทรทัศน
23: ์วันนี้เรานำย้อนยุคมาสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
1: สู่ยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งตรงเข้าสู่สายตาประชาชนผ่านโลกดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์พร้อมก้าวสู่โลกของดิจิทัลด้วยการปรับโครงสร้างการทำงานพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบดิจิทัลในทุกแพลตฟอร์มพร้อมนำ AI มาวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากประชาชนผ่าน Social Listening คู่ขนานกับการพัฒนาการทำงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังเครือข่ายกระจายข่าวสารผ่านเสียงเข้าถึงทุกชุมชนผ่านหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกพื้นที
24: ่ตั้งเป้าผลักดันยอดส่งออกทุเรียนให้ถึง1ล้านตัน
1: ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวดีๆสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีโลกผ่าน NBT World และเว็บไซต์สวัสดี Thailand
25: Thank you for joining us for the midday edition of NBT World
1: ดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานสร้างรายได้เลี้ยงปากท้องคู่ขนานกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเรายังเดินหน้าพัฒนาเนื้อหาครอบคลุมในทุกมิติทั้งการสื่อสารเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
26: การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ
1: สื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล
27: วันนี้รัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับโครงการนี้แล้วนะครับ
1: สื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวันที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤตพร้อมบอกเล่ามาตรการช่วยเหลือที่ส่งตรงจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
28: เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ด้วยเครือข่ายการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุมทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับฟังเสียงของประชาชนที่สื่อสารสะท้อนกลับมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำกลับมาพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายได้ตรงโจทย์ตรงใจมากยิ่งขึ้น93ปีที่ไม่เคยหยุดปรับตัวในทุกความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เสียงที่คุ้นเคยนี้เป็นเสียงที่เชื่อมโยงรัฐบาลกับประชาชนเพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปีกรมประชาสัมพันธ
17: ์กลับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้เราสามติดต่อกับท่านคลังจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับคุณจารุพรตามกลางนะครับจะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะขออนุญาตสวัสดีครับท่าน
29: สวัสดีค่ะ
17: ครับผม
29: ค่ะ
17: ไม่เป็นไรครับท่านครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์ท่านพาณิชย์จังหวัดไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งของโครงการนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยเห็นว่าในรอบนี้จะมีการเพิ่มวงเงินเป็นจำนวนพอสมควรเลยนะฮะให้ท่านให้ข้อมูลหน่อยครับ
29: ค่ะในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะโดยมีการสนับสนุนเงินนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนะคะในสินค้าที่จำเป็นนะคะผ่าน2โครงการค่ะโครงการที่1ก็จะเป็นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเราจะเพิ่มในปี2569นี้ทั้งสิ้นนะคะ 13.18 ล้านรายนะคะโดยจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถ้ารวมจากของเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว300อะค่ะก็จะรวมเป็น 1,000 บาทค่ะอันนี้จะได้รับเป็นระยะเวลาคือ4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะ
17: ครับผมครับผมยังมีเงินส่วนอื่นอีกไหมครับหมายว่าเป็นส่วนลด ค่าแก๊สค่าอื่นๆอะไรเงี้ยมี
29: ค่ะมีอันนั้นมีปกติเลยเช็คตามเดิมวงเงินเท่าเดิมแต่ตัวที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิมอะค่ะก็คือตัวที่ได้เป็นเงิน700บาทที่ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่ง 1,000 บาทเนี่ยจะใช้หลักการเดิมเหมือน300บาทที่เคยได้รับก็คือต้องใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นๆค่ะจะไม่มีการสะสมยอดไปในเดือนถัดไปค่ะอันนี้สำหรับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะประมาณนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะโครงการนี้คือรอรับเงินในวันที่1ทุกวันที่1นะคะที่มีเงินเข้าของแต่ละเดือนนะคะก็ไปใช้จ่ายได้ตามวิธีการตามปกติเลยโดยที่ผู้ได้รับบัตรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะที่มีสิทธิ์แต่โครงการที่2ก็คงจะได้เห็นเนาะภาพเมื่อเช้านะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่เป็นเรื่องของเหมือนต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งเดิมอ่ะท่านคงจำได้เนาะสำหรับคุณ
17: ครับผม
29: ประชาชนที่ได้รับสำหรับโคร

0: พฤษภา69ค่ะซึ่งที่ตรวจดูล่าสุดตอนนี้นะคะจาก30ล้านคนเนี่ยเหลือประมาณ7ล้านแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ยังพอมีเวลาค่ะยังพอมีเวลาค่ะค่ะก็จะมี2โครงการนี้ค่ะหลักๆของกระทรวงการคลังค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตขออีกสักหนึ่งประเด็นแล้วกันนะฮะเรื่องของทางร้านค้าผู้ประกอบการบ้างรอบนี้เนี่ยนะครับมีบางท่านที่อาจจะยังสนใจในตัวโครงการนี้แต่ยังไม่เคยเข้าสมัครในการเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนเลยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับร้านค้านะคะถ้าเป็นคนใหม่เนาะถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยร้านค้าใหม่ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเนี่ยเขาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ25พฤษภาถึงวันที่31กรกฎาคม69ค่ะแล้วการลงทะเบียนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนณธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจากที่ไหนก็ลงได้หมดนะคะทีนี้หลักฐานที่ผู้ที่ประสงค์จะไปเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะลำดับแรกเลยเขาจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยมีหน้าบุ๊กแบงค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้อันนี้สิ่งที่เขาต้องเตรียมไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอันที่สองก็คือเขาจะต้องสมัครเว็บเขาเรียกอะไรร้านค้าถุงเงินนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันถุงเงินเนาะจากนั้นเขาจะต้องโหลดใบสมัครในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพัฒน์คือมันจะมีสมัครใบสมัครเพื่อให้กรอกก่อนนะคะซึ่งใบสมัครนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายมหาไทยนะคะลงนามรับรองก่อนนะคะถึงจะนำไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้จากนั้นก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนนะคะรูปถ่ายร้านค้าพร้อมกับเจ้าตัวยืนคู่กันอย่างนี้ค่ะจากนั้นก็ไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผมสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเรื่องของร้านค้าอย่างร้านอุปโภคบริโภคขายของชำทั่วไปอันนี้ไม่น่าติดปัญหาอะไรแล้วเรื่องของร้านที่เป็นให้บริการต่างๆเนี่ยรอบนี้อยู่ในขายของโครงการไหมครับ
0: ใช่คือในครั้งนี้แต่เดิมถ้าเป็นโครงการเก่าเนี่ยเขาก็ให้ทุกร้านเลยเนาะแต่พอมาในโครงการไทยช่วยไทยพัฒในรอบ 60-40 เนี่ยเขาก็จะมีการจำกัดของร้านที่ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้ก็คือร้านที่ให้บริการในการนวดหรือทำสปาหรือทำเล็บหรือทำผมเพราะเราถือว่าอันนี้เราช่วยเดือดร้อนบรรเทาในสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนาะเพราะฉะนั้นร้านค้าที่เปิดบริการนวดสปาทำเล็บทำผมเนี่ยไม่ได้ให้เข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับจะสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านคลังจังหวัดนครราชสีมาคุณจารุพรตามกลางนะครับให้เกียรติทางรายการมาให้ข้อมูลดีๆที่น่าสนใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับก็น่าจะได้หลากหลายมุมนะหลายประเด็นนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งแบบไทยช่วยไทยพลัส60-40รวมไปถึงส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะที่จะมีการเติมเงินเข้าไปอีกสักครู่หนึ่งนะเราจะติดต่อไปทางสวทด่านซ้ายนะมีผู้สื่อข่าวรอที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้เนี่ยวันแรกของการลงทะเบียนนะคนไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรานะฮะอยู่ในสายกับคุณวรพลหมวดช่างนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทด่านซ้ายจากจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับพี่แคท
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิตติพัฒน์ครับผม
1: ครับผมพี่แคทครับ
2: ครับ
1: ถามนิดนึงอันนี้ถามไม่ถามไม่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสหรือยังครับ
2: โอ้ยลงเรียบร้อยแล้วครับผมตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมา
1: ผมจะบอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกมารอ6โมงเช้าใช่ไหม
2: ฮะใช่แล้วครับผมเพราะว่าในส่วนของการตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยไม่ใช่แค่ตัวผมเองเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนตื่นเต้นกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์กันมากๆเลยครับในวันนี
1: ้ครับผมทางจังหวัดเนี่ยขออนุญาตสอบถามไปที่ทางจังหวัดชนิดหนึ่งทางจังหวัดเลยมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้มากขนาดไหนครับมีเรื่องของ

0: การชวนให้ลงทะเบียนเห็นผมเห็นภาพเดี๋ยวเห็นมีเดินสายถือพงถือป้ายเชิญชวนกันเลยนะ
1: โอ้แน่นอนเลยครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านชัยโพจรุณพงศ์ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยนะครับผมได้รับรู้ว่ามีการลงทะเบียนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพัดวันที่25พฤษภาคมคือวันนี้นะครับโดยท่านได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านประยูรอารันตุสนะครับผมไปเดินแจกใบปลิวด้วยตนเองเลยนะที่ตลาดนะครับผมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ถึงการลงทะเบียนนะครับผมให้ประชาชนได้ดูวิธีแล้วก็มีหน่วยงานมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดเลยนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดเลยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญเลยที่เราพยายามสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างเรื่อยๆเลยครับผม
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นการสร้างความรับรู้นะฮะไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่องทางทั้งโซเชียลนะรวมไปถึงช่องทางแบบลงพื้นที่เอาให้เห็นหน้าค่าตากันไปเลยนะฮะน่าจะ
1: ครับ
0: น่าจะไม่มีใครพลาดนะฮะรอบนี้มาอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของโครงการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับ
1: ครับโครงการธงฟ้าราคาประหยัดก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยก็ได้มีการออกบูธกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเลยนะครับมีสินค้าราคาประหยัดสูงสุดถึง 40% นะครับแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยได้เป็นอย่างดีก็ขอเชิญชวนนะครับผมณลานพญานาคปู่ไหลคำมาอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤษภาคม2569 15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมสินค้าไฮไลท์ก็จะมีไข่ไก่นะครับเบอร์3แผงละ90บาทข้าวสาร5กิโลกรัมถุงละ140บาทน้ำมันปาล์ม1ลิตรนะครับขวดละ40บาทน้ำตาลทราย1กิโลกรัมถุงละ20บาทอันนี้ก็จะเป็นสินค้ามีมากกว่านี้อีกนะครับผมที่ทางสำนักงานพาณิชย์ได้มีการจัดธงฟ้าราคาประหยัดมาให้กับพี่น้องประชาชนครับผม
0: ครับผมโหพี่น้องชาวจังหวัดเลยไม่ควรพลาดเลยนะฮะเมื่อกี้ได้ฟังหลายๆอย่างลดจากราคาเดิมพอสมควรเลยนะครับ
1: ผมสูงสุด 40% เลย
0: โอ้โหแหมเสียดายถ้ามันอยู่ใกล้ๆจะไปอยู่นะ
1: ฮะอีกหนึ่งงานครับผมยังมีอีกหนึ่งงานก็คืองานโอท็อปภูมิภาคที่ทางจังหวัดเลยได้มีการจัดขึ้นมานะครับผมในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31พฤษภาคมครับผมณศาลากลางจังหวัดเลยนะครับผมมีศิลปินดารามามากมายเลยนะครับรวมถึงสินค้าโอท็อปทั้ง4ภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกด้วยครับผม
0: ครับผมโอ้เป็นเรียกว่าข่าวสารที่น่าสนใจจากพื้นที่จังหวัดเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แคทครับคุณวรพลโหมดชังนะครับผู้สื่อข่าวจากทางสวท.ด่านซ้ายนะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณนะครับพี่กิติพัฒน์แล้วก็ทีมงานของสวท.นครราชสีมาด้วยครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปกันต่ออีกที่นึงครับมีผู้สื่อข่าวกำลังรอเราอยู่นะครับที่สวท.กาฬสินธุ์ครับนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับมีฟีดแบ็กกลับมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับผู้สื่อข่าวนะครับจากสวท.กาฬสินธุ์ครับคุณออนอิสรานาสินสร้อยหรือว่าพี่อ้อแอนะครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเสียงจากพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40นะฮะก็น่าจะเหมือนกับทุกๆที่นะที่เราทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอ6โมงเช้าเพื่อมาลงทะเบียนนะครับอีกเรื่องนึงนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับคือก็มีทุกถ้าในทุกจังหวัดเลยนะที่โคราชบ้านเราก็มีรถพุ่มพวงวิ่งอยู่มากมายหลายร้อยคันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีแบบนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกัน นะครับผมกับพี่อ้อแอครับคุณออนอิสรานาสินสร้อยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี
2: ่ค่ะสวัสดีน้องกิตติพัฒน์ค่ะ
0: ครับผมพี่อ้อแอครับประเด็นแรกเราไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะเวลาเหลือกันไม่เยอะละนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับ60-40พี่น้องประชาชนมีเสียงสะท้อนยังไงบ้างครับ
2: โดยภาพรวมอะค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ในรอบนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าถือว่าลงทะเบียนง่ายกว่าครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นคนละครึ่งพัดนะคะน้องจิตติพัฒน
0: ์
2: เพราะว่ารอบนี้เท่าที่เรามีการลงพื้นที่นะคะไปสอบถามเนี่ยน่าจะประมาณ90%ได้ค่ะที่ไม่มีปัญหานะคะก็คือลงทะเบียนผ่านฉลุยแอปพลิเคชันไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เข้าปุ๊บก็ลงทะเบียนได้ปั๊บเลยนะคะไม่ต้องแบบว่ารอแบบหมุนติ้วๆเหมือนรอบที่ผ่านมาก็คือเป็นถือว่ารอบนี้ดีขึ้นมีการปรับในทุกๆด้านที่ดีขึ้นนะคะทำให้พี่น้องประชาชนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจค่ะกับการลงทะเบียนวันแรกนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนบรรยากาศที่เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมารออยู่บริเวณด้านหน้าของธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเทียบกับรอบที่เป็นคนละครึ่งพัฒน์นะคะก็ถือว่าน้อยนะคะน้อยกว่า
0: โ
2: อบที่เป็นคนละครึ่งพัฒน์ก็คือเท่าที่ไปสอบถามก็พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาหลังจากที่จบคนละครึ่งพัดนะคะจนมาถึงไทยช่วยไทยพัดเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปที่ธนาคารไม่ได้ไปอัปเดตนะคะเรื่องของบัญชีเรื่องของแอปพลิเคชันจึงทำให้วันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาอยู่ที่ธนาคารมาติดต่อที่ธนาคารนะคะแต่ว่าภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าถือว่าดีขึ้นนะคะถือว่าโอเคขึ้นกว่ารอบที่แล้วค่ะปัญหาไม่ได้เกิดมากเท่ารอบที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับผมก็จริงๆก็อย่างที่หลายท่านทราบนะฮะก็คือผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเมื่อครั้งคนละครึ่งพัดเข้าไปคลิกไม่กี่ทีก็ได้แล้วเส้นสิทธิ์แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอีกประเด็นนึงแล้วกันนะไปกันอย่างรวดเร็วมีเวลาอีกสักประมาณ1นาทีนะฮะเรื่องของโครงการรถพุ่มพวงนะฮะเป็นอีกส่วนหนึ่งของไทยช่วยไทยนะครับอยากให้มีข้อมูลสักนิดนึงฮะเรื่องของพี่น้องประชาชนว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะซึ่งก็คิกออฟกันไปแล้วนะคะทั่วประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนกระทรวงก็มีการคิกออฟไปแล้วนะคะซึ่งโดยรวมค่ะเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็ถือว่าโอเคนะคะอย่างจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งหมด65คันนะตอนนี้นะคะที่เป็นรถพุ่มพวงก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อะค่ะก็จะรอว่าเมื่อไหร่รถพุ่มพวงคันที่เข้าร่วมโครงการรอว่ารถพุ่มพวงคันที่ติดป้ายว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะคะจะผ่านมาหน้าบ้านนะคะแต่ก็คือพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในตัวโครงการค่ะว่าถ้าซื้อกับรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยแน่นอนว่าราคาจะถูกราคาประหยัดแน่นอนนะคะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะฮะจากทางผู้สื่อข่าวสทรจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะพี่อ้อแอครับคุณออนอิสรานาสินสร้อยขอบคุณที่มาให้ข้อมูลในตรงนี้ด้วยนะครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนนฤมิตรพร้อมด้วยทีมงานสวทนครราชสีมาขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: วิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยเจาะลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
7: ่
6: ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ก ลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการณ์ภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
16: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลราไวย์จึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลราไวย์ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
15: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
17: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
19: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
20: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
19: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
21: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
22: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5ออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุข สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดและเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์
0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
23: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ
24: หลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: แอนก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองห้อยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้โตนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองห้อยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองห้อยไงซองห้อยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆแม่มื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองห้อยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮะเกินร้อยให้ประกันภัยซองห้อยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานของพ่อสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกําลังกายอที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดีเลกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันทับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง ควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ
5: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
8: เมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2502บรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดในยุคนั้นถนนหนทางยังเป็นทางลูกรังการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ป่าเขาไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันชาวบ้านจำนวนมากต้องออกเดินเท้าตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอเฝ้ารับเสด็จอยู่ริมทางบางคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองบางคนอุ้มลูกจุงหลานมานั่งรอด้วยความปลาบปลื้มเพราะถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เห็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีอย่างใกล้ชิดเมื่อขบวนเสด็จมาถึงเสียงคำว่าทรงพระเจริญได้ดังก้องไปทั่วหุบเขาท่ามกลางรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปิติของชาวบ้านทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนที่มาเฝ้ารออยู่สองข้างทางชาวบ้านที่มีโอกาสรับเสด็จในครั้งนั้นต่างจดจำภาพแห่งความประทับใจไว้ไม่รู้ลืมครั้นเสด็จถึงบริเวณน้ำตกพรหมโลกสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินกลางผืนป่าที่เขียวชอุ่มดูงดงามราวกับภาพวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยธรรมชาติและป่าไม้ทรงทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างละเอียดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปฏิสันถานกับชาวบ้านอย่างอ่อนโยนและเปี่ยมพระเมตตาผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ยังเล่าต่อกันมาว่าวันนั้นแม้จะมีสายฝนโปรยปรายลงมาเบาๆแต่ไม่มีใครยอมกลับทุกคนยังคงยืนเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขเพราะเพียงได้เห็นทั้งสองพระองค์ก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงการเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแต่หากยังเป็นการทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำของประเทศวันนี้น้ำตกพรหมโลก ยังคงเป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชส่วนภาพเก่าแห่งปี2502ก็ยังทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนและคุณค่าของผืนป่าไทยที่ควรได้รับการอนุรักษ์สืบไป

การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชและเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชาฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ

ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื้มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: เป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุตามพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องคร่ำเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จะแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปะวัฒนธรรมสำหรับพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ตรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ย มันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเขาทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์

0: แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดนะคะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดนะคะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเผาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเผาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ขียวชอุ่มแห่งภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาถาวันป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้ถาวันป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตัดน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าย่าลิเผาขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบนึงที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250 บาทนะราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16 บาท250 บาทถือว่าเยอะมากเลยสานต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านที่หนึ่งเราจะเจอลูกค้าบางกลุ่มที่ก็มาถามเราว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันตอบกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับมันทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนนี้เสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายืดเขาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายเลยนะเรากำลังหารุ่นใหม่ก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มันทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าผ้าไทยใส่ให้หนูประกวดลายผ้ามา4 ปี 5 ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริพัฒนาพรเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่ว่าองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการเตรียมเส้นญาติลิเผาการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานญาติลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานญาติลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดั่งแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
5: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
6: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
4: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
7: นายวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือจะติดตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชติภาศรีบุญสมพูดเนินรายการค่ะก็มีหลากหลายข่าวสารหลายประเด็นนะคะมาเล่ามาคุยให้ฟังเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อกลิเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับลายประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งเส้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอร์ตเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษกตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเมอร์หมิงเฉินซันค่ะพบปมขัดแย้งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านยันไทยยังปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทรไรรงผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกรณีหมิงเฉินซันค่ะพบความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง High Value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเพจและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริง เพื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งคบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะสส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรค ต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอดรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิตตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบขส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902936660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52ถึง54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะและถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมั ัยใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะนัยยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้เพราะการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการเผชิญหน้าของกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิดการลุกล้ำโดยไม่เจตนาแม้เป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงแต่การดำเนินการบนพื้นฐานของเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความเสถียรนั่นเองค่ะการขยายผลเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่รั้วค่ะทางกอรบนค่ะมองว่าโครงการนี้คือต้นแบบของการจัดการชายแดนในอนาคตทั้งการติดกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูงการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจตราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรวมความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้วแล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของก.ล.ต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นในส่วนธงแดงหรือว่า Red Flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook, IG, Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยอีกข่าวหนึ่งค่ะ2กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมี2เคสตัวอย่างอุทาหรณ์ที่น่าสนใจและต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเปิดกลโกงแบบ high value ที่ต้องระวังค่ะเคสที่1ค่ะหลอกลงทุนที่ดินทิพย์หญิงวัย47ปีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดนมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ ACSC ค่ะก็และตำรวจก็โทรระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสที่2ค่ะหลอกทำภารกิจเพื่อกดรับออเดอร์หญิงวัย69ปีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนทักมาตีสนิทค่ะผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์แลกข้อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะช่วงแรกค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นที่จริงเพื่อให้เหยื่อนั้นวางใจว่าได้เงินนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็หลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนกฎเหล็กป้องกันตัวจากมิจฉาชีพก็คืออย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนแล้วก็ภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงลิ่วไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะผบ.ตร.สั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยค่ะวันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหนีเข้าเมืองค่ะการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะผบ.ตร.ค่ะได้สั่งมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนค่ะเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยค่ะตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทับฐานข้อมูลค่ะกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกุมดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์ คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสัพประสามิตกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ2 มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะและวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และติดตามช่องทางออนไลน์ได้เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครขอนแก่นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งเด็กวัยทำงานและผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยลดความเครียดสร้างความสุขและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชนในปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกายได้อย่างทั่วถึงและหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่25พฤษภาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,000.07 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้ได้ 418.4 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 71.45 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 62.77 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด993ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 161.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสุราภรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 84.82 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 47.61 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด7.98 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 64.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีเมฆมากกับมีฝนหรือฟ้าคะนองลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่27องศาเซลเซียสพยากรณ์ฝนร้อยละ30ของพื้นที่จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: กรมควบคุมโรคเตรียมหารือกระทรวงการต่างประเทศป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยง

0: เฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 แต่ยังไม่กระจายรุนแรงนายแพทย์มนเทียนศักดิ์คณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือ21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงและสารคัดหลั่งผู้ป่วยโดยกรมควบคุมโรคเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้ผู้สังเกตเดินทางจากประเทศที่เสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาย้ำว่าประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ NB1.81 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคณวันที่29พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคได้อย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยง608หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย
1: ์ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแถลงการแถลงการเป็นคำนามหมายถึงรูปแบบของการแจ้งหรือการบอกกล่าวข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่ทางราชการประสงค์จะให้ประชาชนได้ทราบเป็นการทั่วไปเช่นแถลงการสำนักพระราชวังแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหารร้านข้าวราดแกงสถานที่โรงอาหารอาคาร19จำนวน1ร้านราคากลาง 60,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-283-700ต่อ1020ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

เรื่องของการยื่นคำร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถท่านรู้หรือไม่ครับว่าเมื่อปรากฏว่าในครอบครัวของท่านนะครับหรือว่าในสถานที่ต่างๆเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลที่นะครับเจ็บป่วยนะครับเช่นติดเตียงนะครับไม่สามารถจัดการเรื่องของนิติกรรมต่างๆได้เนี่ยท่านสามารถมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้นะครับถามว่าทำไมต้องมาหาครับเมื่อปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถจัดการเรื่องนิติกรรมต่างๆได้นะครับเช่นว่าจะต้องมีการเบิกเงินที่ธนาคารหรือว่าจะต้องมีการโอนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่สามารถจัดการงานเองได้นะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับต่อศาลขอให้สั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งนะครับทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุบาลและผู้อนุบาลนี้ก็จะไปทำการแทนนะครับบุคคลไร้ความสามารถนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับผมอย่างในเขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับบุคคลท่านหนึ่งนะครับแกเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วปรากฏว่าแกมีเงินฝากในธนาคารแล้วก็มีเงินบางส่วนที่รัฐให้ความช่วยเหลือแล้วก็โอนมาไว้ที่บัญชีธนาคารแต่มีความจำเป็นครับจะต้องเบิกเงินเพื่อนำมารักษาตัวแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้องครับเนื่องจากว่าธนาคารก็แจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องมาเบิกเองนะครับเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเช่นนี้แล้วนะครับผมพนักงานอัยการเราก็ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับโดยแนะนำว่าก็จะต้องมีการยื่นคำร้องนะครับต่อศาลนะครับเพื่อที่จะนะครับตั้งนะครับทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุบาลเพื่อที่จะทำให้สามารถเบิกเงินนะครับในบัญชีธนาคารนั้นไปรักษาผู้เสียหายหรือผู้ป่วยท่านนั้นได้นะครับบริการเหล่านี้อัยการของเรานะครับให้บริการท่านนะครับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาลักษณะข้อเท็จจริงใกล้เคียงเช่นนี้นะครับถ้ายังไม่ดําเนินการยื่นเบื้องต้นท่านสามารถเข้าไปติดต่อพูดคุยขอคำปรึกษาจากเราก่อนได้ว่าจะดําเนินการอย่างไรจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการอย่างไรฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงอัยการดังโซโลแกนที่ว่าอัยการช่วยได้ครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายโคมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอกขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบกับหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60-40 เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ6040และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกเราก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับแล้วมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ จากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตกตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เด่นยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14 (5)มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5 ปีซึ่งเป็นคดีอาญา
4: ที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนภศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยทู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน